0: มนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่ไปสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทางร่มเจอเพียบเลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่าเอ๊ะมันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
4: ค่ะก็นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุประชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณกันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
3: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
3: สวัสดีค่ะ
6: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
3: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
6: ขอพยางแรงครับขอพยางแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันนู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิสรีคุณเจ้าพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
3: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอก
6: อะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacyระดับที่2เป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่2ส่วนระดับที่3นี่สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิสรีคุณปัญญาพัฒน์ก็คือว่าเป็นระดับที่เรียกว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไปร ระดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2นะครับทีนี้เวลาไปวัดว่าเอาละตระหนักรู้แล้วเนี่ยเวลาเขามีการวัดกันนะว่าคนแต่ละประเทศคนละแต่ละทวีปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีทัศนติที่ดีหรือทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณอิชรีคุณวิภัทรครับประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมากกว่า 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะไม่แย่งงาน AI จะทำให้เราตกงานต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงานแล้วเขาต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าวัดจากอัตราการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยเพิ่ม productivity เนี่ยปรากฏว่าอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ2ของโลกคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการใช้งานเกือบ 61% นะครับของประชากรนะครับเขาเป็นรองเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์ก็ทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับ1เป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับ2คือประเทศไทยคุณเอกชลีคุณบิณฑพัทนะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิทัลในประเทศไทยเนี่ย อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ยโตเร็วเป็นที่2ของโลกเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนพนักงานออฟฟิศเองรู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันต้องใช้แรงงานดิจิทัลรู้ว่ามันต้องใช้เราใช้กันเยอะมากเมื่อเทียบกับโลกและมีอัตราการเติบโตอัตราเร่งสูงมากและจากการสำรวจมันพบข้อสำรวจที่น่าสนใจครับคุณอิศรีคุณยิพัฒน์ว่าพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทบางบริษัทหลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้ลงทุนแต่พนักงานเนี่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เขาส่วนตัวนะครับซื้อแพ็กเกจพวก AI ทั้งหลายแล้วก็มาใช้งานเพื่อช่วยการทำงานของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพยาพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร
4: ์
6: สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท ็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การตื่นตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่าในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิชรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนเนาะบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัว Government AI Readiness Index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ยที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณพัฒน์ปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่านะนะครับเป็นเพราะว่าจีนเขาลงทุนเรื่องงานวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2จันทร์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy หรือ AI ความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถืองบประมาณเพราะเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่อง AI ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิศรีคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณพิญญพัฒน์นะครับเขาเรียกว่าแพร AI แพรที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพรเรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI ตระกูล GPT เนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่2จันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็นแพร AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ข้าราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยจ่ายน้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้แพร AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราซึ่งคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวเนี้ยให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้ AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างได้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาที่เข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่า AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหน AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้ AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AI นะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอดลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเนาะอันนั้นฟังดูแล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรี
4: นะคะ
3: ค่ะ
4: คือมีเรื่อง
6: ผมดูจากกล้องนี่คุณวิญญพัฒน์ดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
3: หยัน
4: อาจารย์หยัน
3: คำพิเศษ
4: คำพิเศษ
3: ก
4: ็
3: ด
4: ี
3: ใจแทนประเทศเขา
4: ดี
6: ครับ
3: ยินดีกับเขาด้วย
6: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเดี๋ยวพอกลับมาจะเล่ายาวๆจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AIของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณอิศรีมีพัฒน์ครับ
4: ค่ะสักครู่ค่ะ
7: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวงดีอีนะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google Microsoft OpenAI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวงดีอีนะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่องแพร์ AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
3: ครับแพร์ AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งไทยเรากำลังทำแบบเดียวกันแต่เราอาจจะช้าเขาสัก 4-5 ปีนะครับวันนี้สิงคโปร์อยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ AI ฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2066นะครับวันนี้เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศไม่ได้มองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้โน่นนี่นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
4: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
3: เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างเขาเอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ส่งมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรกตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้เอ๊ะ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ยังไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยๆเป้าคือ 15,000 คนแรงงานทั้งหลายเขาจะ upskill แรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AI ที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงรัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับเปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา AI ของประเทศไทย และทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยนี่เอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิสรีอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวงอว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังลองไปถาม AI ดูนะว่าไอ้2ประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ย AI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอน

0: วัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวเนาะวันนี้เขาเอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์ก็คือนายกลอเรนซ์วองนั่งของเรายังเป็นสองกระทรวงอันนี้ไม่ได้นะครับเราพอสองกระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วสองกระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุดเจ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีไอเป็นของเราเองซึ่งวันนี้เราผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองเนาะได้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมา100คนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะมันเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังหวงข้อมูลอยู่นะครับยังหวงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI Bilingual Workersคนที่ทำงานได้สองภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI bilingual ไม่ใช่พูดได้สองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้สองภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง AI วันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิสรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะเกาหลีใต้พัฒนาปฏิรูปเรื่อง AI ตอนตัวเองเจอวิกฤตจากต้มยำกุ้งนะครับประเทศเซล้มแต่ว่าท่านประธานดีคิมแดจุงก็สามารถใช้จังหวะวิกฤตพลิกเป็นโอกาสด้วยการลงทุนใน AI จนประเทศเขาเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณเอจรีคุณมีพัฒน์คงจะต้องจัดหน้ามาเล่าต่อเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเป้าของเรากับเป้าของเขาภาพฝันเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะโครงสร้างพื้นฐานและรถมันจะดูบ้านๆนิดนึง F1 และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
0: ขอเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนในรัฐบาลมองเห็นเรื่อง AI จริงจังแต่ผมคิดว่าคนในวงการ AI เมืองไทยเก่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกใช้งานเลยเราเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเอาคนพวกนั้นมาใช้งานจริงจังเนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติอันนี้จะดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ AI
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ผลัดกันขับบ้าง

0: าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ2ล้นเกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170ปี2ชาติทรงชื่นชมบินแอร์บัสในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประทับแรมเลอเมอริชกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกอย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ครับทุบสถิติของตัวเองด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคว้าชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ได้สำเร็จครับเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งวันนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแถลงผลคะแนนดิบจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยครับที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า90%ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการอันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับหมายเลข14ได้ 280,800 คะแนนครับอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 176,000 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 101,000 คะแนนครับสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,200,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 49.7 ลดลงมาจากครั้งก่อนประมาณร้อยละ10ทางด้านผลการรับรองครับสำนักงานกกต.ก็ระบุว่าหากไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจะสามารถประกาศรับรองผลได้อย่างเป็นทางการภายใน30วันแต่ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับทางด้านความเคลื่อนไหวหลังทราบผลคะแนนครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมงานได้แถลงประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็เน้นย้ำถึงความคาดหวังของประชาชนครับและก็ย้ำถึงคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้และต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมยอมรับว่า4ปีไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเป็นอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นายชัชชาติยังระบุถึงประเด็นการเมืองที่ถูกโจมตีช่วงหาเสียงโดยเฉพาะระบบอากงครับนายชัชชาติก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน บอกว่ายืนยันไม่มีระบบอากงและประชาชนก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากตัวเลขคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาจากหลายภาคส่วนแต่ถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยและจะต้องทำให้มีความชัดเจนก็มองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าเราไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนและเคลียร์ข้อสงสัยให้หมดส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตนะครับก็พบว่าพรรคประชาชนสามารถปักธงล้มแชมป์เก่าได้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองสามวานายสุรเกียรติหวังพิทักษ์จากพรรคประชาชนชนะนางสาวณฤนันท์มนห่วงทรัพย์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่ายินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษหรือว่านายกเบียร์อดีตแชมป์เก่าครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งรักษาเก้าอี้และได้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้คนกรุงแห่โหวตแลนด์สไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิ่วดร.โจอนุชายอมรับผลนายกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังปิดหีบค่ะโดยทางนายอนุชาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัดชาติแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการนับคะแนนแต่เชื่อมั่นว่านายชัดชาติได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพอีกครั้งตนเองก็หวังว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเฉพาะนโยบายฟ้าอมรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อยากให้นายชัดชาตินำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการทำงานค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเสริมนะคะว่าพรรคพร้อมสนับสนุนข้อมูลนโยบายต่างๆแก่นายชัดชาติเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วงส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่เคยประกาศไว้พรรคก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะส่วนที่ทำการพรรคประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคก็ได้แถลงถึงผลการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าจากการติดตามผลการเลือกตั้งทั้งกทม.และพัทยาแม้ผลยังไม่เป็นทางการแต่แนวโน้มตัวเลขล่าสุดในสนามกทม.แน่ชัดแล้วว่านายชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปแน่นอนเกือบ 100% ส่วนสนามจากเมืองพัทยาทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนอาจยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งสมัยนี้ค่ะทางด้านของนางมาริกานะคะคุณดร.มาริกานะคะก็ได้แถลงข่าวหลังจากทราบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ร้านเตี๋ยวในสวนเขตดุสิตค่ะซึ่งก็ได้รับทราบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์นำเป็นที่1ทิ้งห่างนะคะโดยทางนางสาวมาริกาก็ตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของประชาชนเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะถูกใจตนเองหรือไม่ถูกใจและไม่มีความแตกแยกหรือว่านั่งวิตกกังวลหลังจากนี้ใครแพ้ก็เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใครชนะก็เป็นผู้นำกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามี2เรื่องที่อยากบอกก็คือ1ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นพลังบริสุทธิ์2ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตอนที่คุณมาริกากำลังแถลงนะคะคะแนนก็ยังนับไม่สิ้นสุดนะคะเป็นคะแนนที่ได้รับทราบเวลา 19:43 นาทีมาถึงอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนค่ะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily New เช่นกันนะคะชัดชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ได้เกินล้านลุยคุณภาพชีวิตคนเมือง ฮือฮาติ่งมลิกาชนะพรรคส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัดชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันเร่งยกเครื่องแก้ไขใน100วันพร้อมทั้งเน้น4เรื่องคนการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตอนุชาน้อมรับความพ่ายแพ้ส่วนมลิกาหักปากกาเซียนโชว์ฟอร์มร้อนแรงพุ่งทะยานรั้งอันดับ2ทุบพรรคส้มและปชปชนิดที่ค่าใหญ่ทั้ง2พรรคต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ปลัดกทม.ปลื้มคนกรุงตื่นตัวเลือกตั้งคึกคักแย้มรับเรื่องร้องเรียนไว้1เรื่องแต่ขออุบรายละเอียดอ้างขอตรวจสอบก่อนขณะที่เหล่าคนดังทั้งดาราศิลปินนักร้องแห่ตบเท้าใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าด้านเศรษฐาไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยากให้ปราบโกงส่วนดร.มลิการู้สึกสบายใจหลังทำหน้าที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่ขณะที่ทักษิณตื่นเต้นใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีย้ำผู้ว่ากทม.ต้องทำงานเป็นและทุ่มเทส่วนที่เมืองพัทยาปรเมศงานพิเชษฐ์แชมป์เก่าคะแนนนำห่างค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวเช่นกันค่ะชัดชาตินั่งสมัย2มลิกาแซงพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส้มเจ็บสองเด้งวืดพัทยาไม่มีพลิกชัดชาตินอนมารังเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2คะแนนทะลุล้านส่วนมลิกามาแรงขึ้นอันดับ2ฉีกหน้าค่ายปชน.และปชป.แบบไม่มีชิ้นดีพักส้มซ้ำพักส้มช้ำสองเด้งพ่ายเก้าอี้นายกพัทยาแชมป์เก่าครองเก้าอี้อิทธิวัฒน์ถึงกับน้ำตาร่วงส่วนผลเลือกสก.และสม.บรรดาเจ้าของพื้นที่เก่าส่วนใหญ่เหนียวค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70และเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดฉากประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดกรอบการอภิปรายวาระแรกขั้นรับหลักการรวม3วัน2คืนตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก่อนที่จะมีการปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่12กรกฎาคมขณะที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านได้จัดทัพส.ส.ร่วม30คนครับเตรียมคุมเข้มและชำระงบประมาณในหลากหลายส่วนอย่างหนักโดยเกณฑ์ข้อสอบเน้นไปที่งบของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีงบลับงบแก้ปัญหาไฟใต้งบท้องถิ่นรวมถึงงบกลางครับซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบวาระแรกจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนวันที่30กันยายนนี้สำหรับสาระสำคัญในเอกสารร่างพรบ.งบประมาณปี70ครับรัฐบาลได้ประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการว่าในปี69ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนในปี70คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ1.7 ถึง 2.7ครับก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนด้านรายละเอียดของโครงการทางการเงินของงบประมาณปี70นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ69จำนวน 7,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับร้อยละ 0.2 ทางนี้รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณรายได้สุทธิเอาไว้ที่ 3,000 ล้านบาทครับโดยกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 788,000 ล้านบาทซึ่งนโยบายในการจัดทำงบประมาณขาดดุลครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 13,989 ล้านบาทครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรเอาไว้ที่8,464 ล้านบาทนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใน2ฉบับครับมี Daily News พาดหัวนะครับบอกว่าฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกไทยรัฐถลกงบปี70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขยันวาระแรกวันนี้12ขุนพลปชปชำแหละชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนหนูครับ
2: มีความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกลุ่มขบวนการเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะคะโดยเมื่อคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลักฐานเด็ดขาดขณะที่ปภ.ก็ได้เตรียมรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความสบายใจของสาธารณชนค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแช่ง 3-7 วันรับผลกรรมชั่วนายกแอบย่องตรวจสท.กลางดึกเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นกำชับปลัดมท.ห้ามเกิดเหตุไฟไหม้เด็ดขาดอันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาไม่เกี่ยวข้องชี้คลิปเสียงหวังกลบข่าวอื่นแช่งคนชั่ว 3-7 วันรับผลต้องสอบทุกอย่างให้โปร่งใสอีกไม่นานรู้ผลคนโกงทรงศักดิ์ไม่ทนสั่งฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานฟ้องปมคลิปเสียงทำเสียหายยันไม่รู้จักส้มกิจ โผล่อีกจับทุจริตสอบข้าราชการปอพอคาห้องสอบบ้านใหญ่เตรียมเฮนั่งผู้บริหารท้องถิ่นรากงอกวุฒิสภาจ่อลงมติร่างกฎหมายปลดล็อกที่ห้ามเกิน2วาระเปลี่ยนให้อยู่จนตายขาเก้าอี้พร้อมลดอายุจาก35เหลือ25ปีค่ะ
1: ครับมาดูรายละเอียดกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงตอบโต้กรณีคลิปเสียงพาดพิงนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะครับบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลเป็นเท็จภรรยาทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการเชื่อถูกปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กลบกระแสเอาผิดคนโกงตัวจริงนะครับรวมถึงบอกว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับผลกรรมภายใน 3-7 วันในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจกประวัติภรรยายืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงด้วยความอัดอั้นนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแต่มีการอ้างเชื่อมโยงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดดังกล่าวกล่าวโทษจะต้องรับผิดชอบภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยการเติบโตและรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นผมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและแจ้งกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นไปเฝ้าสถานที่ราชการส่วนใหญ่ที่เป็นสำคัญครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยผมต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับว่าขบวนการนี้ทำร้ายตนเองไม่ได้จึงหันมาโจมตีดิสเครดิตคนใกล้ตัวโดยกล่าวว่ายืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปภรรยาของผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายเพราะปลัดอาจจะถูกภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าคนไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็หันมาหาคนข้างๆคือภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยทำงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักกับบุคคลที่ชื่อส้มและกิจในคลิปล่าสุดทางฝั่งกฎหมายก็มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและย้ำว่าตนเองคือผู้เสียหายและไม่เห็นด้วยกับการนำคลิปเสียงมากระจายข่าวแบบกำกวมกลับไปกลับมาจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับมีประเด็นพาดหัวเป็นหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำร้ายรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สค.1เอาตังคืนอส.ครับ
2: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกลับมา
5: เลยโอ้ย
6: เ
7: รียกชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัดผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
17: เหนม
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมานะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปงขยี้ต่อรัฐมนตรีเฮงลุยอุทยานทับลานพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดหากพ้น15วันผู้บุกรุกต้องชดใช้ค่ารื้อถอนเองพร้อมส่งให้ปปงสอบฟอกเงินก่อนอีก 1-2 เดือนยื่นฟันอีก100แห่งชาวบ้านร้องกรรมาธิการปปช.สอบออกเอกสารสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้านะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประสานเสียงเร่งเดินหน้ามาตรการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเตรียมนำเรื่องเข้าหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนจะชงเรื่องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีมหากระทรวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่าทุกหน่วยงานเห็นตรงกันที่จะแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างไฟฐานออกมาโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปกบง.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงทันทีซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้เหลือ3บาทโดยไม่ต้องเห็นประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไปส่วนรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3ที่อาจจะลดลงจากมาตรการนี้จะต้องใช้การบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อร่วมกันรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นายเอกนัทยังระบุว่าเตรียมสังคายนาระบบพลังงานอีก3เรื่องหลักครับคือการบริหารจัดการต้นทุนสัญญาการซื้อไฟราคาแพงในอดีตสัญญาแอดเดอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP การแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตไฟรวมถึงการทบทวนอัตราค่าไฟที่เหมาะสมกับกลุ่มแอดดากลุ่ม Data Center เพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนนั้นลดลงอย่างยั่งยืนทางด้านของนายพลพีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้องขอโทษประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระค่าไฟในทางสาธารณะแฝงในบินค่าไฟมานานเกือบ30ปีซึ่งหลังจากนี้ครับจะเร่งสรุปแนวร่วมกับกระทรวงการคลังและนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็มีเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News เช้านี้ครับเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนครับ
1: มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโดยทางนายสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อเสนอที่ภาคธุรกิจร้านอาหารเคยขอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือว่าท่าทีตอบจากภาครัฐนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวค่ะบิ๊กชมรมร้านอาหารวอนคลังดึงร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือชี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะ
2: เก เกิดเหตุคนร้ายประมาณ10คนครับแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกบังใบหน้าเสื้อเกราะและมีอาวุธครบมือใช้รถยนต์4คันปิดถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก่อนกักตัวคนขับและผู้โดยสารรวม2คนให้ลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่กำลังบรรทุกข้าวสาร250กระสอบและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่อำเภอเบตงจนรถเสียหายทั้งคันและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานำกำลังพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนถนนสาย410ตลอดเส้นทางมีพาดหัวในแนวหน้านะครับเปิดวงจรปิดล่า10จนใต้ก่อเหตุดักเผารถ10ล้อจัดกำลังคุมเข้มตำรวจเร่งตรวจภาพวงจรปิดไล่ล่าโจรใต้นับ10แต่งกายคล้ายทหารพลานพร้อมอาวุธครบมือปิดถนน410ยะลาดักเผารถบรรทุก10ล้อโชคดีไร้เจ็บตายเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเพิ่มคุมเข้มพื้นที่ครับ
1: ขอปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นประเดิมเกมแรกนอกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายค่ะก็เป็นทางด้านของแคนาดานะคะเจ้าภาพค่ะก็ชนะแอฟริกาใต้ไปนะคะก็ส่งผลให้แอฟริกาใต้ตกรอบค่ะ
2: ครับ
1: ชนะไป 1-0 ค่ะ
2: ก้าวทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสาธิธรและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพ.เมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกโดยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6%อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1%สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุ ข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ถ้าคุณฟังจำได้นะครับเมื่อวันสุนทรภู่นะครับนะฮะเราพูดคุยเรื่องของกิจกรรมสุนทรภู่แล้วเจ๊สีนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่สามโคกปทุมธานีบอกว่าเนี่ยมีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับเราก็พูดว่าคือผมก็พูดออกไปหน้าใหม่อ่ะแป๊บเดียวนะครับว่าอร่อยจริงๆอ่ะเออแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนก็ไปอุดหนุนกันเยอะแยะเลย
2: ขายดิบขายดีกันเลย
1: ขายดิบขายดีขายเอาขายเอาสังคมอ่ะ
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีสั่งกลับบ้านเป็น10ถุงเลยก็มี
1: เด็กเล็กอ่ะให้ทานฟรีด้วย
2: ถ้ามาบอกว่ามาจาก FM 95
1: เออถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยอวยยศให้แกนี่แกเต็มที่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะฮะอยู่ที่สามโคกปทุมธานีนะครับเมื่อสักครู่ก็รายงานมาให้เราทราบนะครับว่าขอบคุณชาวลุงทุ่งมหานครที่ไปอุดหนุนให้กำลังใจนะครับนะฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับจากสามโคก
2: ด้วยราคา
1: ปทุมธานีขายแค่เอาสังคม
2: ขายแค่เบื่อเฉยๆรวยอยู่แล้ว
1: ลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ไปพิกัดได้เลยนะครับไปอุดหนุนเขาอร่อยจริงๆนะครับนะฮะพิธาเขาก็ไปทานบ่อยผมกับลุงเข้มก็ไปทานกันเป็นประจำนะครับแล้วก็แกก็มีโอกาสก็จะเอาลูกชิ้นมาช่วยงานอยู่ตลอดนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกันนะครับ
3: พาเรทเพลง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าร
1: ู้สึกสายจะหลุดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลองต่อสายใหม่นะครับนะฮะคุณนันอยู่แถว
2: บางพล
1: ีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะครับเลือกเพลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ
2: โอ้แล้วก็ยังมีทางเพชรบูรณ์นะคะมีสมุทรปราการมีนครนายก
1: คุณจอยสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์นะครับสนครนายกด้วยคุณต้นเคหะรามอ่ะนะฮะหรือใครจะต่อสายมาพูดคุยกันใหม่นะครับนะฮะพูดคุยผ่านออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับหลังวันเลือกตั้งพ่อเมืองของชาวกรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับหรือเรื่องราวดีๆในการช่วยเหลือกันฝากธุรกิจ
2: ฝากร้านเหมือนเจสีก็ได
1: ้เออ
2: นะฮะลูกค้าก็เยอะเลยนะพอให้คลื่นให้พี่วาสุช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่าลืมมาแบ่งกันด้วยนะเจสีนะ แบ่งก๋วยเตี๋ยวนะแบ่งก๋วยเตี๋ยว
1: เธอยังไม่เคยไปทานเพราะเธอขี้เกียจ
2: มันไกลนะพี่เดี๋ยวเราไปแถวนั้นเดี๋ยวหนูจะแวะไปเจสีสามโคกปทุมธานี
1: SMS เข้ามาได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะระหว่างที่รอคอยนะครับมีเรื่องราวจะประชาสัมพันธ์ไหม
2: ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะเป็นระบบ Smart Self Service บน LINE แอดค่ะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือเลยหลายคนเนี่ยอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารในหลายๆขั้นตอนตอนนี้ค่ะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้กับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเขาเปิดระบบเขาเรียกว่า Smart Self Serviceให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านทาง LINE นะคะ LINE ทางการก็คือแอดนะคะมีตัว A ตัวแอดแล้วก็ SAMSOCIALAMC ค่ะอ่านว่า Sam Social AMC นะคะ LINE แอด Sam Social AMC แล้วก็ทำครบทุกขั้นตอนใน LINE นะคะสะดวกง่ายจบในที่เดียวค่ะขั้นตอนแรกคือเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ค่ะหากเช็คว่าสิทธิ์เนี่ยผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะขั้นตอนที่2คือจะให้เรายืนยันตัวตนค่ะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะก็จะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายปิดจบ ลดเงินต้นสูงสุด 50% นะคะชำระครั้งเดียวหรือแบบที่2ก็คือผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ค่ะผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่36งวดไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะและข้อที่4นะคะก็จะเป็นการลงนามเซ็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและข้อที่5ค่ะชำระเงินตามแผนที่เราเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นแผนที่1หรือแผนที่2และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีค่ะเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาวค่ะ3ปีค่ะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงด้วยปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะพอปิดหนี้ได้เนี่ยประวัติเครดิตบูโรของเราก็จะกลับมาดีอีกครั้งค่ะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้ในอนาคตค่ะและโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะสมัครได้เลยค่ะปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันค่ะกับ LINE @นะคะอีกรอบนึงค่ะ @samsocialamc ค่ะ
1: นะครับนะฮะสงสัยจะน่าจะติดต่อไม่ได้แล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าขอเพลงไว้แล้วหน้าใหม่เลยอดคุยเลยไม่เป็นไรวันหน้าวันหลังถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับอยากคุยนะครับพี่นันอยู่แถวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
2: ติ ดต่อพูดคุยกับเราใหม่
1: พี่นันเลือกหัวขบวนพาเหรดและฮิตไว้ขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับนะฮะแล้วก็ผมต้องขอบคุณแทนพี่นันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่านะครับรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่พี่นันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับแล้วก็ใครอยากช่วยต่ออีกสัก3เพลง SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือรับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect นะครับที่Android หรือ iOS ก็ได้ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอีก3เพลงต่อเนื่องต่อจากขอจองเป็นแรงใจหัวขบวนพาเรดเพลงฮิตวันนี้นะครับ
3: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: คุณนันแถวบางพลีน่าจะติดภารกิจนะครับไม่เป็นไรเนาะโอกาสหน้านะครับได้หน้าไมค์คุยกับเราสองคนแน่นะครับคุณนันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจเสียงร้องของพี่ไมค์พี่รงพรนะครับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับแรงใจพี่หลวงนะครับหลวงไก่นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือและปิดท้ายด้วยไม้เมืองครับขอเดินด้วยคนนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พานะครับเอาเราจะทวนเพลงก่อนที่จะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตเมื่อวันเสาร์รายงานโดยมหานครทีมนะครับเราจะฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของโกะนิพนธ์ครับเพลงชื่อคำหนึ่งนิดนะครับในสังกัดของทานเซียมิวสิกนะครับคำร้องนะฮะโดยหวายเนวดายนะครับโกนิพนธ์ทำนองโดยหวายเนวดายเรียบเรียงโดยนะครับโอ้โหภาษาเยอะมากเลยนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกเอาเป็นว่าถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องเลยนักจัดรายการของเราครับนะฮะตี3เสียงร้องของบอสศิลพงศ์นะครับล่าสุดเพลงฮิตที่อยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: แล้วก็แค่ฝุ่น
1: ค่ะอีก1ผลงานเพลงของวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: อ่ะ2เพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่จากโกนิพนธ์ก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับที่ LTM FM 95
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผู้ได้เพลงดนตรีของเพลงนี้นะครับกรพัฒน์นะครับนะฮะแล้วก็
1: คุณคี
0: ฮันนะครับแล้วก็ PART นะครับ3ท่านด้วยกันนะครับเพลงนี้คนึงนิดถ้าชอบขอได้24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงนี้ติดชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกัสยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได
1: ้สูตรซัมเฟอร์ 2.5%
0: ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
2: ้ไม่ได้ไม่คัน
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะยังจำได้ไหมนะครับเสียงร้องของอรวีสัจจานนท์นี่นะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้หนังสือพิมพ์ไรวันยังคงเป็นประเด็นเรื่องของคนกรุงในราคานะฮะโอ้โหไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะนะคะท
3: ่
2: านชัชชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะครับในขณะที่รองลงไปคือดร.มาริกานะครับดร.โจกับคุณอนุชาก็ยอมรับผลนะครับนายกเบียร์ก็คว้าชัยเมืองพัทยาด้วยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะในเรื่องของประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะนะครับรัฐบาลเร่งทบทวนในการดึงร้านอาหารที่เสียภาษีนะครับให้รัฐเนี่ยเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่เหลือนะครับแล้วก็บอกว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับนะฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาโต้เรื่องของคลิปป้ายสีนะครับยังไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตนะครับสอบท้องถิ่นด้วยนะครับลองไปตามอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันดูนะครับแล้วก็เรื่องของพรบ.งบปี70ด้วยนะครับข่าวสดก็เช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นท่านชัชชาติด้วยนะฮะประเด็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของไม่เกี่ยวกับคลิปโกงนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีนะครับนะฮะแล้วก็ใน Daily News วันนี้นอกจากมีประเด็นท่านชาติเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2นะครับได้เกินล้านนะครับล้านเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายค้านชำแหละงบนะฮะปี70ด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการเข้มไฟการทำลายนะครับข้อมูลโกงสอบด้วยนะครับนะฮะเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เป็นประเด็นนะครับทั้งฝ่ายค้านชำแหละงบด้วยนะครับไทยรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับประเด็นท่านชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับเรื่องของงบประมาณปี70และคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาโต้นะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการแนะนะฮะทางรอดไทยนะครับที่เป็นกลางทีม AI นะครับในการพลิกวิกฤตสู้โอกาสนะครับแล้วก็เปิด6ความเสี่ยงรุมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของธุรกิจเครื่องยนต์ใหม่ฝ่าพายุเศรษฐกิจนะครับเร่งโครงสร้างพื้นฐานรับคลื่น AI ด้วยนะครับแล้วก็ผวาโลกนะครับในการแบ่งขั้วเงินเฟ้อ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตา

0: กันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ะนะฮะในช่วงวารามหานครออลาฮิตนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานลำนะครับแล้วก็หลิวจริยาพรมพฤกษ์นะครับคาถาขอใจใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับเพิ่มเติมกันได้หลังไมค์022481366ครับ SMS ที่4689400 LINE @LGM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lgmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกัน
1: ค่ะจากคลื่น FM 99นะคะกับกิจกรรมบอลค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะสิ้นสุดเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมที่เราโปรดนะคะหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบค่ะได้ที่เว็บไซต์ของ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร mcot super fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล นะคะรางวัลแรกเลยคือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV super van ค่ะจำนวน1รางวัล นะคะแล้วก็รางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ Hondaรุ่น UC3 นะคะจำนวนอีก5รางวัลค่ะและรางวัลที่3ค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะรางวัลGold Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ค่ะ cheermcot.net นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่า CHEER นะคะ .MCOT.NET ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็สร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: ีคุณผู้ฟังนะครับรายงานสภาพอากาศเข้ามาทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะบอกว่าทางบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะฝนตกแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีฟังจากตากอันนี้ตากคือทางเหนือเนาะบอกว่าอยู่อำเภอแม่ระมาดค่ะเพลงม่วนขนาดฝนตกไหมจ้าที่ไหนจุดไหนพี่กัดไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกเราได้ที่ LTM FM 95ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าตาเรา2คนแล้วก็ดีเจนักจัดรายการตลอด24ชั่วโมงเลยมาดูกันสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: กิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับกิจกรรมดีๆติดตามได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
4: ใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านในชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเราแนะนำเพลงช้างเผือกนะครับจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านหนึ่งชื่อนายกระเชนนะครับฟีเจอริงกับพิมพ์ไห่ทองคำนะครับเพลงชื่อปีพระอภัยนะครับวันนี้เราลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าเอ๊ะจากข้าวตากรรมการนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครไหมนะฮะจะขอได้อีกตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็ได้นะครับนะฮะทุกช่วงนัดจัดรายการเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไป4ดาวครึ่งนะครับนะฮะนายกระเชนฟีเจอริงกับพิมพ์ไห่ทองคำนะครับใครที่มีผลงานอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับสามารถส่งได้เลยตามที่อยู่นะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพลงนี้ได้ไป4ดาวครึ่งครับ

0: เช่นเคยครับวันนี้เราจะทวนทุกวันจันทร์ด้วยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากวันเสาร์รายงานสดๆไปผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศโดยมหานครทีมครับฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
1: ฮิตที่2
0: ปริญญาไก่ตีครับเมกะพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับมุกสุภกา

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับอยู่ใน20อันดับความนิยมซึ่งเคยขึ้นอยู่ในฮิตที่1ด้วยนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8
1: ฮิตที่8
0: เต้ยสั่งลาครับ T-T-Rex ครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: ร่วมสนุก

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เขาร้องได้ถึงทั้งจบเพลง
1: จะได้ประสานย้ายสักคำหนึ่ง
0: แหมบางทีเราก็ไม่ใช่แนวเราเนาะนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นของอะไรเนี่ย
1: เป็นเวอร์ชันผู้หญิงค่ะเวอร์ชัน MV พี่คุณเชอรี่นะคะ
0: นะครับนะฮะอ่ะวันนี้ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมสำหรับการเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่นะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะท่านสอนว่าระหว่างคนดีกับคนดีย่อมเข้ากันได้ถ้าหากโลกขาดคนดีไม่มีคนสนใจคบเราก็ควรคบกับธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจซึ่งดีกว่าเพื่อนที่ไม่สนใจความดีเป็นไหนๆนี่แหละคือเพื่อนอันประเสริฐแท้ค่ะ
0: อ่ะพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. เช้าเหมือนเดิมเลยนะคะฝนตกรถติดแน่ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิตราศิรินทรานิยากรนะครับ
2: มหานครสุภิ
0: ตสมกับเป็นฮิตที่1
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ถูกเลือกมามากที่สุดทาง SMS ที่468-9400นะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพันธ์วรการนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT 2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่านสิรินทานิยากรมาแล้วค่ะรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะไปสวดมนต์มาอนุโมทนาบุญกับทุกคนธรรมะนั้นนำทางเราจะทำให้เราได้มีชีวิตที่มีจุดเรียกว่าจุดยึดเหนี่ยวของหัวจิตหัวใจนะคะก็ส่งพลังให้กับทุกๆคนผู้มีพระคุณของทาทุกคนที่ฟังตรงนี้ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะคะปล่อยได้ใจก็เบาบุ๋มบิ๋มว่าไงคะกำลังฟินกับเพลงว่าไงจะนอนต่อว่างั้นน้องน้อยเป็นไงคะถูกใจไหมคะพี่สนมแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมีใครอีกเข้ามารายงานตัวด่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นห่วงเอ้ยยังมีชีวิตอยู่ไม่น่าอย่างนี้เป็นต้นนุ่นรับซักผ้ามาแล้วค่ะแถวๆว่าไงจ๊ะน้ำหวานสดชื่นสายแย้วอ๋ออุ้ยก็ยังมันอยู่ช่วงเวลาเช้าไงก่อนเที่ยงไงคุณสงวนศรีคุณสวัสดนะคะสวัสดีค่ะเอ้าผมจะเปิดเพลงเพราะจะทำให้ขี้เกียจงั้นใช่ไหมไม่สิมันต้องมีพลังนี่ฟังเพลงก็เพราะแล้วอ่ะคุณรัชนีค่ะใครที่ยังไม่ได้มาตรงนี้ก็คุณพีระเดชก็มาแล้วนะคะพี่หวานใจคุณใกล้แชร์เรียบร้อยกับคุณมากค่ะคุณเล็กกาแฟล็อกวัดค่ะมาแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้โบตันคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกแถวบอกอนุโมทามิครับคุณพีระเดชว่าไงคะสวัสดีค่ะคุณพี่สุวรรณยาคุณบอลบางกรวยสวัสดีนะคะคุณกฤษชมนพี่สนมบอกเพลงถูกใจเนี่ยนะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันกับใครหลายๆคนนะก็มันได้แต่ความมีแต่ความคิดถึงนะคะก็ส่งความคิดถึงถึงทุกท่านด้วยหากว่าเราไม่ได้เจอกันวันนึงอ่ะเราก็ต้องนัดมาเจอกันแหละไม่ได้หรอกมันไม่งั้นเดี๋ยวความคิดถึงมันจุกอกมากงั้นคุณนนท์ขวัญเรือนสวัสดีค่ะบุกเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากค่ะขนมหวานสามพี่น้องมาบตาพุธนะคะรายงานตัวแล้วน่ารักสุดๆนะคะคุณพีระเดชบอกอยู่ลาดกระบังยังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักมากนะคะแล้วก็ใครอีกเอาพี่สุวรรณยาบอกแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะน่ารักสุดๆเนี่ยครอบครัวเราน่ารักแบบนี้เวลามีการแชร์ไปเยอะๆเราก็จะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการกระจายเสียงไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศสำหรับ Facebook สำหรับในการส่งสัญญาณจากส่วนกลางของอสมทก็ไปในหลายจังหวัดแล้วนะคะที่ไหนที่รับฟังอยู่รายงานให้ทราบนิดนึงว่าอยู่จังหวัดไหนกันแล้วนะคะที่ได้รับสัญญาณเสียงจาก FM 95จากอสมทส่วนกลางตรงนี้นะคะพี่ขวัญเรือนค่ะแล้วก็พี่ทองเลื่อนบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักสุดๆนะคะคุณสมใจน้อยบอกว่าให้รับบุญคือบุญต้องทำเองเพียงแต่ว่าเราก็สามารถส่งพลังได้เหมือนกันบุตันบอกรอแต่วันเลยอ้าวน้องหญิงว่าไงจ๊ะคุณสบายดีแม่นอมตามสั่งสวัสดีจ้าขายดีๆนะจ๊ะสั่งว่าไงสั่งให้ไปซ้ายหรือไปขวาหรือไงเอาเป็นอาหารนะคะอ้าวสำหรับเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อปาโมลิฟก็มาวันนี้สวัสดีนะจ๊ะสำหรับบทเพลงเป็นไงคะไม่ถูกใจใช่ไหมแนะนำสิคะ022481366หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400นี่ได้ฟังเพลงที่ถูกใจโดยเฉพาะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะขอปุ๊บจัดปั๊บเลยแต่ตอนนี้เราพูดถึงเพลงที่เปิดไปก่อนในฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกส่งไปก็คือวอนดีเจตามหาแฟนว่างั้นคุณก็จักรพันธ์ขอไว้หลายวันแล้วนึกขึ้นได้เลยเปิดให้ฟังวันนี้นะคะนางลอยนางลืมค่ะคุณสันติดวงสว่างตามด้วยเทพีบ้านไพรน้องกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะนั่นคือฮิตมาราธอนอีก2เพลงตามมาเป็นสาวรอหนุ่มบ้างและรอพี่ที่บ้านนอกน้องกระแตอาสยามนะคะร้องเพลงเร็วก็สนุกสุดมันเพลงช้าก็ไม่ธรรมดาเลยสำหรับน้องคนนี้ตอนนี้สบายและทำธุรกิจไปแล้วนะคะถ้าว่าชีวิตคนเราทำอย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะวันนี้เวลานี้นะคะหากว่าในงานประจำที่มีก็ต้องหางานเสริมเข้ามาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรายได้ตอนนี้มันไม่ทันกับรายจ่ายเราแล้วถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นทางที่สุจริตทำมากินให้มีรายได้เข้ามาในบ้านให้มีเงินพอที่จะได้ซื้อข้าวกินในแต่ละวันก่อนอันนี้เราคิดแค่เล็กๆก่อนแต่มันจะได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญของแต่ละคนที่ทำมาไม่เหมือนกันนะคะได้ทำมากมาก็ได้มากกลับนะคะทำน้อยมาก็ได้น้อยกลับแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มกันได้กับการที่จะสั่งสมความดีนะคะซึ่งจะรวมแล้วก็เป็นบุญกุศลนั่นเองทวงรากฝากลงค่ะน้องใบเฟิร์นนะคะเดี๋ยวทาจะให้ฟังหนึ่งเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชิว

ใจนะคะฟังเพลงของพี่พึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งความคิดถึงคนรักเหมือนกันเป็นการสั่งรักฝากดาวตัวเธอเองก็สั่งแล้วฝากเสียงตรงนี้ส่งไปถึงคุณผู้ฟังช่วยแนะนำเพลงในช่วงสายชิลฮิวใจกันหน่อยนะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดีเอสเบเกอรี่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะมาถึงตรงนี้เสียงมาเลยแล้วก็แนะนำเพลงกันด้วยในช่วงสายชิวใจสวัสดี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: คนสวย
1: อันนี้เอาไป10เพลง
2: แรงนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะถ้าคุยอยู่กับพี่
2: เฉลียวจ้าสิงห์บุรีจ้า
1: พี่เฉลียวสิงห์บุรีเสียงนี้หายไปหลายวันเลยหายไปนานเลยไปไหนมาคะ
2: อยู่ใกล้ๆนี่ละจ้า
1: อยู่ใกล้ๆนี่แล้ววันนี้ทำอะไรอยู
2: ่โอ้ล้างชาม
1: ล้างชาม
2: จ้า
1: พอทานเสร็จปุ๊บก็ต้องล้าง
2: ด้วย
1: ฟังเพลงด้วยโอ้เพลินกันเลยทีเดียว
2: เปิดวิทยุจ้า
1: เปิดวิทยุอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้พี่เฉลียวอะ
2: อ๋อวินบุรีค่ะอยู่ในวัดจ้า
1: อยู่ในวัดยังอยู่ในวัดเหมือนเดิม
2: วินบุรีหลวงพ่อขาวจ้
1: าม
2: ีโอกาสกราบอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวว่าจะไปอยู
2: ่เนาะหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อน่ะเนาะท่านแบบอมพฤกษ์อ่อนเนาะท่านไม่ได้บินสบาดเนาะ
1: อ๋อ
2: มีเมตตีมาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้มีหมาเยอะมาก
1: อ
2: ืมทีก็ต้องมีอะไรก็แบ่งให้หมากินบ้างเนาะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็มีคนใจดีเพื่อหันมาข้างเนาะ
1: อ๋ออยู่วัดอะไรนะคะ
2: วัดหลวงพ่อขาวจ้าอินบุรี
1: ชื่อวัดหลวงพ่อขาวเหรอคะ
2: จ้าถ้ามาจากสิงห์บุรีเลาะคันคลองมา
1: อย
2: ู่ตรงสิงห์ตัวใหญ่ๆจ้ะไม่ต้องข้ามสะพานเข้าสิงห์นะคะ

0: ชื่อวัดชื่อวัดหลวงพ่อขาวเลยอ่ะคะ
1: ค่ะเผื่อว่าชื่อหลวงพ่อสันค่ะ
0: เผื่อว่าใครจะได้มีโอกาสไปทําบุญเนาะแล้วก็ได้ไปให้ถวายพระด้วย
1: มาให้
0: แล้วก็มี
1: ให้น้องหมา
0: อาหารให้น้องหมาด้วยเอาใครที่ได้ยินข่าว
1: นี่เกิดด้วยจ้ะ
0: จะไปทางนั้นนะคะจะไปทางแถบนั้นก็แวะเวียนเอาไปเนาะไปช่วยกันให้ชีวิตเขาเน
1: าะคือ
0: ติดคลองอ่ะจ้ะได้เลยค่ะชื่อว่าหลวงพ่อขาวนะคะอยู่ที่สิงห์บุรีอินบุรีสิงห์บุรีนะคะได้เลย
1: ขอป๋าอินค่ะก่อนจะถึงไฟแดงค่ะรอคันคลองมาค่ะ
0: ได้ได้สาธุก็ยังไงก็ช่วยกันนะคะมีน้องหมาเยอะด้วย
1: แล้วก็แบ่งให้น้องหมามีหมาเล็กๆ3ตัวก็ให้เขากินอิ่มแล้วทุกวัน
0: สาธุค่ะก็
1: หาตัวก็
0: อาจจะบอกแล้วเผื่อมีใครอยู่แถบนั้นได้ยินเสียงตรงนี้อยู่นะคะวัดหลวงพ่อขาวนะคะก็เอาเป็นว่าไปช่วยกันทำบุญถวายหลวงพ่อด้วยแล้วก็แบ่งให้น้องหมาด้วยนะได้เลยสาธุสาธุวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะวันนี้พี่เฉลียว
1: เพลงอะไรห้องเบอร์ห้าสายยันนะจ๊ะ
0: เกลียดห้องเบอร์ห้ามอบให้ใครบ้าง
1: ให้ตาเจ๋วค่ะอยู่วัดปางเขาก็ฟังทุกวันนะจ๊ะ
0: อ๋อฟังอยู่ด้วยเนาะ
1: เนี่ยอย่างเราคนโบราณเราก็ฟังทางวิทยุ
0: เอ้คนโบราณเราก็จะไม่ฟังอย่างอื่นทั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้นะ
1: แต่เราก็ไปตรงนั้นไม่ได้อะมาไปไม่เป็นอะโทรศัพท์แต่เราก็ฟังวิทยุพอดี
0: ใช่
1: ไหม
0: อา
1: ดิอย่างน้อย
0: ฟังวิทยุก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้าเวลาเข้าป่าก็ถือไปด้วยฟังไปด้วย
0: แจ๋วเลยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวทำล้างจานไปฟังเพลงไปมีความสุขเยอะๆนะมีพลังเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าส่งเสียงไปแล้วนะใครที่จะไปทำบุญกับวัดหลวงพ่อขาวก็เรียนเชิญนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้เลยขอบคุณค่ะถ้าต้องเรียกว่าไงเรียกป้าเฉลียวพี่เฉลียวหรืออะไรดีเรียกว่า
1: เลยค่ะทั้งป้าทั้งพี
0: ่เรียกพี่ดีกว่าจะได้ดู
1: แต่ก็คือพี
0: ่แ
1: ต่หน่อยก็คือป้า
0: พี่พี่ดีกว่า
1: หลายรุ่น
0: พี่เฉลียวแล้วการจะได้ดูสาวหน่อยนะคะมีความสุขเยอะสุขภาพแข็งแรง
1: ถังป่ายังไหวอยู่ไง
0: สู้ๆขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงในช่วงสายชิวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมียำยำยำฮอตพอตค่ะไม่ใช่มีนะหมายถึงว่าเขาก็มีประมาณนี้เอ๊ะตินทาพูดเหมือนภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่ะก็หยอกๆนะแต่ฟังเพลงนี้กันค่ะเกลียดห้องเบอร์5พี่เป้าซ้ายันสัญญาในช่วงสายชิวหิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คนอกหักไม่ใช่คนโง่ครับคนอกหักอาจจะพอหักแท้ก็ได้ขอมือสูงๆเด้อคนหักแท้เด้อรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ครับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดที่เซฟสูงๆนะครับมาคลายร้อนกันหน่อยแล้วมา

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: รักแท้บอกได้แปลว่าโง่ค่ะภัยพงศธรมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อปี60นะคะจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคุณผู้ฟังคะแหมนิดนึงแหมพูดถึงเรื่องราวของชีวิตในแต่ละวันที่เราดำเนินในแต่ละวันตื่นขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยตื่นเช้าไปทำงานแล้วเป็นไงรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสดชื่นหรือแห้งจากเมื่อคืนดื่มเกินไปหน่อยประมาณนั้นเพลียไม่สดชื่นขอแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะเนี่ยต้องเริ่มต้นในแต่ละวันเนี่ยด้วยตัวช่วยดีๆตรงนี้เลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคค่ะและพญานาคพร้อมพญานาคขวดสีเงินนะคะพลังกระชายดำนั้นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดและบำรุงระบบประสาทนะคะพญานาคพร้อมนั้นขวดสีทองค่ะฟิตปังเลยด้วยถังเช่าแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวๆรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากันเลยทีเดียวนะคะทั้งสองขวดเนี้ยดื่มแล้วซ่าแต่ซ่าถูกที่ด้วยนะอ๋อซ่าหมายถึงว่าเครื่องดื่มของเขาน่ะซ่าสดชื่นค่ะสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมเลยใช้กาเฟอีนจากธรรมชาตินะคะกัวราน่าทำให้ใจไม่สั่นไม่บีบหัวใจได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะดื่มได้ทั้งชายและหญิงนะคะอยากให้ลองนะคะลองเลยแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเฟรชขึ้นมานั้นมันเป็นยังไงนี่ต้องนี่เลยค่ะพญานาคนี่นะเครื่องดื่มพญานาคนี่จำเอาไว้พญานาคเป็นสมุนไพรพญานาคแล้วก็พญานาคพร้อมนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อม1ขวดเพียง15บาทเนี่ยนะคะรับทันทีสตาร์2ดวงนะคะ1สตาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บาทใช้สะสมแรกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: สนับสนุนโดย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: นับสนุนโดย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและไวไวว้าวนะคะบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแหมของเขาเด็ดของเขาเด็ดสบายกว่าวงคาราบาวนะคะก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรวางได้ง่ายๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะชอบจริงไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็เอาเขาเรียกเอาหูเข้าไปฟังเอาตาเข้าไปดูแล้วก็มาใส่จิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็มันจะไม่เป็นการทำร้ายทำลายใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะเราจะดำเนินชีวิตในทุกๆวันในเวลานี้แต่นี่โอ้อยากคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเลิกกับใครยังคนนี้แต่งงานกับใครเรื่องของเขาเนาะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะเห็นในวัดน่ะจะมีปิดหูใช่ไหมคะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนให้เราสอนใจเราอะให้ปิดหูปิดตาปิดปากนะจมูกไม่ต้องปิดเดี๋ยวหายใจไม่ออกก็คือ3อย่างเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็ทำให้ก็คือกายวาจาใจนั่นแหละมันก็ให้ลดลงหน่อยลดลงหน่อยมันก็จะได้ทุกน้อยหน่อยเบาความทุกข์ลงไปได้บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จับตนค้นตนพิจารณาตนอยู่กับตัวเองนี่แหละค้นหาตัวเองให้เจอเราจะได้รู้ว่าเราจะไปที่ทางไหนนะคะก็ขอให้กำลังใจกันกับทุกๆคนด้วยรวมทั้งให้กำลังใจตัวเองด้วยว่ามันต้องสู้ต่อไปนะสำหรับชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ทำหน้าที่ต่อไปค่ะใครที่มีหน้าที่อะไรทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่กับสิ่งที่เรารับผิดชอบตรงนั้นนะคะตัวเองก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแนะนำเพลงกันสิคะแล้วจะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่022481366จะได้ฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันนะคะในช่วงหน้าแต่ต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันซะก่อนขอบคุณคุณมานิดว่าไงคะอย่าให้เขาหลอกสวัสดีจ้าพอแล้วเจ็บเบี้ยมาสายนะวันนี้แล้วก็มีหลายๆคนนะคะพี่อู๊ดนะคะแล้วก็มีเชฟพงนะคะที่เข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็หลายคนที่แนะนำเพลงมาด้วยทาง Facebook ก็ใจเย็นๆแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
0: ขณะนี้

0: กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ. งบปี 70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ. งบ 2,570 โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง

0: 0.5% ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: On.
1: Are playing hit, hit sima.
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแนะนำเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: อ้อเสียงนี้ที่ดังเฮ้ยพี่ตายเออเฮ้ยจงฟังขอพี่ตายสวัสดีค่ะ
5: หายไปนานเลยค่ะไม่ได้คุยหน้าใหม
4: ่
5: แต่ป
4: ั
5: ดอยู่นะคะ
4: แล้วพี่ตาย
5: งานยุ่ง
4: แล้ววันนี้ล่ะคะยุ่งไหมคะ
5: วันนี้ก็ยุ่งนิดหน่อย
4: แต่ไม่
5: อยากคุยมาก
4: ไม่แล้วเขามายุ่งอะไรกับเรา
5: เขามายุ่งกับเราง
4: านเขามายุ่งกับเราเนี่ยแหละพี่
5: ใช่
4: เออแล้วมายุ่ง
5: กับเรา
4: ทำไมเขามายุ่งกับเราทำไมมาวุ่นวายอะไรกับเรานั่งหนา
5: เออใช่สิ
4: เนาะงานเดี๋ยวให้มีงานอ่ะพี่ตายนะเงินคืองานเป็นดานสุข
5: ใช่ใช่มีไงเราก็ต้องอาศัยเขาก่อน
4: ใช่ไม่มีงานนี่เหงาเลยนะ
5: แก่แล้วไงแก่แล้ว
4: ใช่พี่ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากเลยพออายุมันมากขึ้นโอกาสเราน้อยลงแน่นอนตะไปเป็นธรรมชาติ
5: ใช่
4: มันผกผันกับอายุมันไม่แปรตามนะอายุเยอะไม่ใช่งานเยอะนะอาย
5: ุ
4: เยอะงานน้อยสังขารมันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนาะพี่ตายเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่ค่ะคุณตา
4: อันนี้สำคัญเลยถ้าหากว่าเราทำแล้วไม่มีความสุขกับมันทำได้ไม่นานมันก็เลยเกิดความอึดอัดมันเกิดขึ้นแล้วคนเราใจมันเป็นใหญ่อยู่แล้วใช่ปะ
5: ใช่
4: ธรรมดาเลยพอโอ้ยไม่ได้ฉันไม่ไหวฉันไม่ยอมฉันเหนื่อยอะไรมันก็จะไม่ยอมสู
5: ้ถูกต้อง
4: เพราะนั้นเราต้องสู้มันต้องฮึบฮึบต้องฮึบอย่างเดียวพี่ตาย
5: ฮึบอย่างเดียว
4: มัน
5: ต้องยอมเขานะพอเราแก่แล้ว
4: ใช่เราก็ต้องยอมเขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวว่างั้น
5: เขาว่าไงก็ต้องทนเอาหน่อย
4: เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพี่อย่าคิดอะไรเยอะ
5: ใช่
4: แล้วพี่ตายฟังเพลงอะไรดีพี่ตาย
5: ต่อไม้ตายแล้วค่ะ
4: นึกถึงพี่หนุ่มรังสีเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะคิดถึงหายหน้าตานาน
4: หายไปเลยนี่เขาออกเพลงใหม่ไปแล้วเพลงอะไรสักอย่างเนี่ย
5: ยังไม่เห็นออกหน้าใหม
4: ่ยังไม่ได้มาจอเดี๋ยวจะไปลากมาจอหน่อยได้เลยพี่ตายมาว่าใครบ้างเพลงนี
5: ้ก็ให้ทุกๆเสียงทุกสายของ FC95แล้วให้คุณศิรินทราแล้วให้ทุกๆคนเลยค่ะ
4: วิแต่ตอนนี้ใครมาทักก็รับหมดนะเราชาชินแล้วทำไม่โกรธไม่โกรธแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ไม่ไหวแล้วคือเธอไม่ไหวแล้วใช่ไหมสำหรับแล้วเคยเจอการนี้ไหมพี่ตาย
5: ไม่เคยเลยค
4: ่
5: ะ
4: ไม่เคยมีใครมาแบบไปแล้วกลับมาเลยไม่มีนะ
5: ไม่มีเลยค่ะไปแล้วหายเงียบเลยค่ะ
4: ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับประมาณนั้น
5: เพราะเราคงจะขึ้นคานไปแล้วล่ะมึงคงไม่มีแล้วแก่แล้ว
4: เนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล
5: ้
4: วเอาเป
5: ็
4: นว
5: ่
4: ามีชีวิตอยู่ในวันนี้มีลมหายใจอยู่แบบสุขภาพแข็งแรง
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: นะทั้งใจและกาย
5: ทำความสุขให้มันมีความสุขกับชีวิตก็พอแล้ว
4: นั่นแหละถูกต้องพี่ต่ายมาเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยเนี่ยทำให้เราได้มีความสุขแบบเนี้ย
5: ได้ค่ะ
4: ผู้ตามทานนะ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหน
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้อายราอาฮ่า
5: และไอ้อายราอาฮ่าร
4: สชาดีดี
5: รสชาดีดี
4: ทานง่าย
5: ทานง่าย
4: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อายรา
5: อาฮ่าน
4: ี่ถ้าเป็นถ้าไปอายราต้องมีอาฮ่
5: า
4: เพราะว่ามันชุ่มคอไงเสียงดีแจ่มแจ๋วแบบนี้แหละต้องซื้อติดบ้านไว้เลยอายระ
5: โอ้โหมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะไว้ทำกินตอนเสาร์อาทิตย์
4: ส่วนพันท้ายนี่โอ้สารพัดหลาย
5: อร่อยนะ
4: น้ำจิ้มสุดๆได้เลยได้เลยค่ะแบบพูดถึงน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่ตาย
5: ใช่ใช่
4: นะจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะ
5: ค่ะใช่ทำกินทุกวันนะคะวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านไม่ออกไปไหน
4: ใช่เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาหารนี่เดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยไปว่ากัน
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณพี่ต่ายมากนะคะมีความสุข
5: สวัสดีค่ะ
4: สุขภาพแข็งแรง
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ ไปค่ะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอยระอาฮ่าเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงตอไม้ที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยตามคำแนะนำค่ะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สี่เพลงที่ส่งไปก็เรื่องราวของการที่เลิกกันแล้วแหละนะคะ

ว่าบางคนก็ยังมีอะไรอาวรณ์หรือว่ามีความรู้สึกห่วงใยคนที่เขาเคยรักคนที่เขารักเราประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันคล้องกรรมกันไปก็เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ด้วยเหตุผลใดๆที่จะต้องเลิกรากันมันก็มีของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเลิกแล้วมันก็ให้จบไหมอะไรประมาณนี้เหมือนตอนมาที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยก็ตามไปด้วยกลับมาทำไม

0: แล้วก็กลับมาทำไมเหมือนกันเสียงร้องของทาเองหลายคนงงเอ้ยใช่เสียงศิรินทร์ทาเปล่าตอนนั้นยังเด็กมาก งานเพลงครูลพบุรีรัตน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่น้อยพงงามชอบมากตอนนั้นทาไปแสดงที่ออสเตรเลียแล้วก็เพลงนี้ไปร้องแกชอบมากแกบอกชอบน้องคือด้วยความที่เป็นดนตรีเก๋ๆใช้อังกะลุงนะคะโดยการทำดนตรีของครูอเนกรุ่งเรืองนะคะก็ทำให้มีเสน่ห์กับบทเพลงนี้ปิดท้ายด้วยเพลงก็เลิกกันแล้วไง ก็เลิกกันแล้วพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไทยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาหารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาหาร
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองอาร์มชุติมาเรียงโดยอ่านว่าโอนัทใช่ไหม O-N-U-T Z แม่สะกดโอนัทแม่อ่านตามภาษาเขานะอ่านผิดขออภัยเขาบางทีเป็นชื่อเฉพาะอ่านผิดบ้างถูกบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มาสู่โหมดของความเบาสบายบ้างดีกว่านะคะทำไมเครียดกับเรื่องราวของความผิดหวังเพราะฉะนั้นในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเดี๋ยวจะให้ฟังที่มันเกี่ยวกับความรักกันบ้างดีกว่าเพราะเรามีความรักแล้วมันดูโลกเป็นสีชมพูประมาณนี้หรือเริ่มจะมีความรักมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความหวังอะเพราะฉะนั้นทาจะให้ฟังแก้บนน้องก้านตองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวนะคะโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันวรการซึ่งตอนนี้แก้บนก็อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวนั้นยังอยู่ในฮิตที่1ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำๆฮอตๆหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะพวงรักค่ะพี่สรวณีโพธิเทศพวงเรื่องของความรักไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพวงเรื่องหนี้โอ้ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าว่ามีหนี้แล้วก็ต้องใช้หนี้ไหมแต่มันจะทำยังไงให้มันหมดหนี้เขามีโครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อได้เปิดระบบSmart Self Service นะคะบน LINE Ad นะคะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยหลายคนอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีตอนนี้บอกแล้วว่ามีตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนมากมายตอนนี้โครงการนี้ค่ะที่จะช่วยได้เลยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมค่ะ SAM แซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเปิดระบบ Smart Self Service นะคะให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการ @samsocialamc นะคะไปที่ LINE ทางการเธอแอดแซม SAM แล้วก็ Social SOS SOCIAL แล้วก็ AMC นะคะทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE ค่ะสะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยขั้นตอนเป็นยังไงมาฟังดูค่ะ 1. ตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะก็คือเข้าไปที่แอด LINE Sam Social AMC นั่นเองนะคะจากนั้น 2. ค่ะยืนยันตัวตน3. เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะซึ่งมี2แผนนั่นก็คือ 1. จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือ 2. ผ่อนชำระค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% นะคะผ่อนให้นานสูงสุด36งวดเลยไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ 4. ค่ะลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็ 5. ชำระเงินตามแผนที่เลือกเลยเห็นไหมคะเป็นวิธีการใช้หนี้แบบง่ายมากแล้วก็มีการให้โอกาสเราในการที่จะลดเรื่องของต้นด้วยนะคะต้องเงินต้นที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็ตามขั้นตอนนั้นเลยมี2แผนคุณผู้ฟังก็เลือกเอาและที่สำคัญยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะคะเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะคะค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเนี่ยก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตเพราะถ้าหากว่ามีเครดิตบูโรแล้วก็คือจะไปกู้หนี้อีกไม่ได้แล้วแต่จริงแล้วก็ไม่ควรจะไปมีหนี้อีกแล้วมันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนได้มันก็คือจะโล่งนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะพอหมดหนี้ปุ๊บมันจะแบบโล่งโปร่งสบายเลยแต่ละคนนะคะในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เป็นหนี้ มันเป็นแบบมันเหมือนกับเหมือนไปยืนอยู่บนกองไฟกองฟืนบนกองไฟแบบเพลงทานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะให้สมัครกันเลยนะคะเร็วยิ่งดีจะมีประโยชน์สำหรับเรานะคะเพราะอย่างที่บอกเขามีโครงการนี้แค่3ปีดังนั้นเราเข้าไปเร็วเราก็จะมีโอกาสที่จะผ่อนได้มากขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นว่างั้นนะคะสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะกับตรงนี้นะคะโครงการอะไรอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเอาล่ะก็ให้โอกาสคนที่เป็นหนี้ได้หมดหนี้เร็วๆนะคะแล้วก็ได้ลดเงินต้นด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้เบาลงแน่นอนนะคะเอาลองไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ดูนะคะใครที่มีหนี้ก็เข้าไปได้ที่ LINE ทางการเลย @samsocialAMC นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนตามที่ทาบอกไปอะค่ะนั่นคือเรื่องของเขาเรียกว่าพวงเรื่องของหนี้มาถึงเรื่องนี้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องราวของความรักอยู่ดีแหละมันเป็นเรื่องของคนที่เริ่มมีความรักเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยลองใครที่อาจจะผ่านมานานแล้วลองย้อนกลับไปสิคะว่ามีอารมณ์แบบนี้ไหมหรือใครที่กำลังจะมีก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นไหมเราจะได้ตั้งตัวได้เราจะได้แบบมีเหมือนรู้แล้วอะรู้เขารู้เรารบ 100ครั้งชนะ100ครั้งเราจะได้รู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตเรียกว่าไปได้แบบไม่ประมาทนั่นเองนะคะเพราะเรารู้ก่อนแล้วนะคะตอนนี้รู้หรือยังล่ะนอกจากบทเพลงเรื่องของคนเริ่มมีความรักที่จะเปิดให้ฟังเสียงร้องคุณแคทริยาแล้วรู้หรือยังคะอาหารมื้อเที่ยงมีอะไรเตรียมไว้หรือยังไปทานกันสิหลังจากจบเพลงนี้นะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอทาก กับเพลงที่คิดถึงบอกว่าอยากฟังเพลงในช่วงเหมือนวันเสาร์อาจติดตามนะคะเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงหน้าหลังจากที่ไปพักครึ่งชั่วโมงทานให้ข้าวให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: 2022นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา12นาฬิกาชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีสามแห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายท่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงครับเหตุเกิดประมาณ 5:30 ของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวใจน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวาอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
5: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
4: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ร้อยวันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6% อันดับ2นางมาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัด

0: ชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทมจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัดชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทมจะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัดชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัดชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศได้ 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักดิ์ชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพร

0: งบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาทันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้

0: แก่เว็บไซต์กพพ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่ในพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกุมและก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมฉาวซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 น.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ best countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดลาเช่นกัน หลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังแล้วก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหรัฐสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงการากัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่

0: ในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นแบรนเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบานหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
1: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดคุณวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ1สถานี ประเทศทุกต้นชั่วโมง
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: ทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มหานครออนไลน์ฮิตนะคะบอกอยากฟังเพลงของพี่แอลขอบคุณแฟนเพลงนะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงเสรีขอพรค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างฟังกันไปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครออนไลน์ฮิตค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เป็นเพลงฮิตสตอรี่ค่ะเรื่องราวของความรักความผูกพันก็เลยกำลังใจจากคนรักอะไรอย่างเงี้ยอู้มันเนาะมันหัวใจพองโตเวลาที่เราได้เจอคนที่รักเราแล้วเรารักเขาแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นความสวยงามมากๆสำหรับการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตต่อไปก็เริ่มกันตั้งแต่แรงใจรายวันนะคะเสียงร้องของพี่นางศิริพรอภัยพงศ์คุณหนูจากต่างแนะนำมาขอบคุณจากคุณนันท์เพชรบูรณ์นะคะไม่ได้ฟังไม่โกรธกันเนาะคุณย่าใบพลูจากประจวบค่ะคุณกุลจากสมุทรปราการคุณแหน่งบึงกลุ่มนะคะหลายๆท่านที่แนะนำเพลงมาแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่โกรธสิเดี๋ยวถ้าจะมอบให้น้องหมีดูแลต่อนะคะก็แนะนำกันมาเรื่อยๆก็จัดไปตามเวลานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จัดให้มากที่สุดแล้วอย่างเพลงอะไรนะอยู่ในใจเสมอนะคะน้องต่ายอรทัยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกดีมากสำหรับความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ค่ะจะมีในเดือนสิงหาเนาะเห็นผอ.ว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวจะทำอะไรยังไงมีกิจกรรมตรงไหนให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะพบกับศิลปินพบกับนักจัดรายการกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุขประหิต
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เพลงนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันที่ส่งถึงคนรักนะคะผ่านท้องฟ้าดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับน้องไรอันเขาส่งฝากอะไรไปนะคะกับเพลงกลางดาวเอ้าก็ต้องฝากดาวไปสิถูกไหมล่ะฟังเพลงนี้ในเพลงเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน10 โมงนะคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมันนะชาลิติค่ะแล้วอย่าลืมที่กลับมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
2: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละพันบาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ9แสนล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดย
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า

0: 3เพลงนะครับนะโอ้โหวันนี้มาแบบหวานๆนะครับเบิกบานใจนะครับในช่วงยามบ่ายนะครับมีนางรองฮะจากพี่เท่นะครับแล้วก็มีงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับเสียงคลุยเรียกนางนะครับรวมถึงล่องเรือหารักนะจากพี่แอลยอดรักสลักใจนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหา
0: ขอบคุณไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหานะครับอ้าวมาครับผมลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของมีคณะชัยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับชาวคณะที่รักตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับแม่แม่วันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวยาวนะครับแม่นะครับแม่ต้องรีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับที่ตอนนี้ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็แวบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะก็ขอ2นาทีก็พอนาที2นาทีนะฮะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจนะครับหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะลูกพี่ก็เข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่ด้วยนะครับนะเอาเรียนเชิญทุกท่านเลยนะนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะมาที่นี่เลยครับผมนะมีพี่บุญหลายนะครับมีพี่มิตรนะครับมีคุณลูกแม่หลานะครับนะมีคุณหลางนะครับมีคุณทัชพลนะฮะมีพี่ประจวบนะครับพี่สิริพรพี่กุ้งนะครับพี่รัคนาพี่ประเสริฐพี่รัชนีพี่อุมาพรพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่สุกัญญาพี่สายทองพี่ประภาพี่สัญญาพี่น้ำหวานนะครับแล้วก็มีพี่บัวทิพย์ก็มาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มีพี่สมบัตินะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่ชูศรีพี่พันทองพี่ทิพาพรพี่เชนนะครับพี่พวงรัตน์นะฮะมีเอาน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์อย่าแอบนะครับพี่พรชัยนะครับพี่ไพรงามนะพี่กันนิกาพี่สุจริตพี่ประจักษ์พี่พรพรมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะมีพี่กุลดามาแล้วนะครับพี่คำเตยพี่ประคองนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่กฎชมนนะฮะพี่ขาวนะครับพี่สุจินนะครับพี่สมบัตินะครับนะเจเดซี่ก็มาแล้วพี่ขวัญเรือนนะครับนะโอ้โหนี่คือคักมากเลยพี่เนยนะครับพี่ประคองนะครับพี่สิริพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่กิมหลีพี่กับแก้วพี่ทัชพลนะครับนะอ่ะส่วนหนึ่งก่อนละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะวันนี้เริ่มต้นทำงานนะครับชาวคณะต้องมีพลังกันแบบเต็มที่เลยนะครับพักผ่อนสวยๆมาแล้ว2วันนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้มากราบสวัสดีลูกพี่เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้กวางน้อยปูเสือรออยู่นะครับหลังเพลงนี้นะจ้ากดเข้ามารัวๆ

ขออภัยครับตอนนี้ยังรออีกหนึ่งสายนะครับนะตอนนี้กดเข้ามาแล้วนะครับหลายจังหวัดเลยนะฮะแต่ขออนุญาตนะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกับเรานะครับหรือนานๆจะคุยกันทีนะลูกพี่กดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามารัวๆนะจ้าก่อนหน้านี้รักสาวนครสวรรค์นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ทัศน์นะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่ทัศน์ตอนนี้เราฟังอยู่จังหวัดไหนครับ
2: อยู่นครพนมครับผม
1: นครพนมอุ้ยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับแถวนั้นครับพี
2: ่ครึ้มครับครึ้ม
1: ครึ้มครึ้มใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีฝนตกบ้างไหมครับแถวนครพนม
2: นี่ครับเมื่อคืนนี้ก็ตกครับ
1: โอ้ล่ะเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยไหมครับพี่
2: นอนสบาย
1: โอ้โหดีจังเลยนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับชอบมากเลยแล้ววันนี้เรามีภารกิจมีงานไหมครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนครับพี่
2: ช่วงพักผ่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ช่วงนี้พักผ่อนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับลูกพี่วันนี้พี่ทัศน์อยากฟังเพลง
2: คิดฮอดทุกคนนะครับ
1: คิดฮอด

0: ทุกคนนะครับได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครดีครับ
1: มอบให้แฟนเพลงของ95ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ทันมากเลยนะ
1: พี่เศษเฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
0: น้องกวางน้อยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่น

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ากดึงฟ้ามาตกเหว
1: ครับผมนั่นคือชื่อเพลงเลยนะครับนะขอบคุณพี่หนวดสตอด้วยนะฮะก็เป็นงานปาร์ตี้นะครับมหานครคาร์ฟูปาร์ตี้นะครับนะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาลูกพี่ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของอากาศกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับแต่พอผมมาส่องในเว็บของกรมอุตุนะครับโอ้โหความคิดเปลี่ยนครับชาวคณะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับไปที่ภาคเหนือเลยอันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะตอน12นาฬิกานะครับภาคเหนือเนี่ยวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุด 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับส่วนอีสานนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36องศานะครับไปที่ภาคกลางวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด37องศานะครับภาคตะวันออกฮะวันนี้นะครับ 70% มีโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ 60% นะครับโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดประมาณ36องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่33องศานะจ๊ะ

เดี๋ยวก่อนนะครับแม่นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็คือจารึกไว้นะครับนะน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับนะไบตี้ก็รีบมากรี๊ดเลยนะครับแม้เขาเป็น FC ของสยามโมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเพื่อชีวิตนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับลูกพี่กดมารัวๆนะจ๊ะ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับลืมจาก

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวร่าซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร้อยเก้าสิบบาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่อีนะครับ
4: ค่ะ
3: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: ดูมีจริการนี่แหละ
3: โอ้ดีจังเลยวันนี้ดูทั้งวันไหมครับพี่อี
4: ดูทั้งวันเลยดูตั้งคืนไม่ดูกลางคืน
3: โอ้ยกลางคืนก็ดูเหรอ
4: ค่ะ
3: โอ้นี่แสดงว่าดูทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอ้ดีใจนะครับแล้วรถแถวปัตตานีตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อีตอนนี้
4: อากาศร้อนมาก
3: โอ้ช่วงนี้ร้อนเหรอครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้ดูข่าวดูข่าวภาคใต้เดี๋ยวจะมีฝนฉ่ำเหมือนกันนะวันนี้นะพี่อีนะ
4: ค่ะ
3: โอ้เก็บผ้าหรือยัง
4: เก็บผ้าจะปวดเร็ว
3: คือช่วงบ่ายนี้ก็ว่างแล้วเนาะพี่อีเนาะ
4: ค่ะ
3: อ้าวดีแล้วก็ฟังเพลงสวยๆเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ครับวันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
4: เพลงผีบ้านไทย
3: กุ้งสุธิราชนะ
4: ค่ะ
3: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ได้ค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบจ
3: ุ
4: ด
3: ไลฟ์สไตล์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น
3: ้
4: ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: และไอยราอาฮ่า
3: ผมต้องมีไอ้ก่อนไอ้ไอยราอาฮ่า
4: ไอ้ไอราอาฮ่า
3: พี่ต้องพูดช้านิดนึงพี่ถ้าเร็วมันเดี๋ยวมันรวบคำนะจะช้านะอ่ะรสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ

0: างง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่าฮะ
0: ไอราอ่าฮะ
1: โอ้เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบทุกคนเมืองการค่ะ
1: ทุกคนที่ฟังอยู่นะ
0: มีด้วยมอบคนที่โทรเมื่อกี้ด้วย
1: คนที่โทรมาเมื่อกี้เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับขอบคุณนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้มีชื่อว่างามดั่งเทพธิดานะครับผมนะเทพีบ้านไพรนะครับน้องกุ้งสุทธิราชนะครับมีงามข้ามปีนะครับจากพี่แดงจิตกรนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมาริสานะครับแล้วก็มีสวยจนล้นนะครับพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวมาเติมความอร่อยนะครับสายปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะครับชาวคณะต้องตั้งใจฟังเฮียนะครับตอนนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเปิดเตานะครับหรือเปิดตี้นะครับมาอร่อยด้วยกันได้นะครับทั้งสายปิ้งย่างนะครับหรือว่าสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะเป็นสินค้าใหม่นะที่อร่อยเข้มข้นนะครับครบรสจบในขวดเดียวนะก็เลยเหมาะมากครับลูกพี่กับการหรือว่าสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้นะครับสายแคมปิ้งนะฮะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับลูกพี่ที่ Big C นะครับที่ Tops นะฮะ Foodland นะครับ The Mall นะหรือว่า Thai Food Fresh นะครับทุกสาขานะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพันท้ายนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนะ2569นะฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันสารนะฮะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องนะครับแค่นี้เองครับลูกพี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะครับช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัล1เซตนะฮะก็จะมีจานเมลามีนนะครับ1ใบนะฮะแล้วก็มีชาเมลามีน1ใบนะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้2569นะครับได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็ทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับทาง TikTokพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้มาคราวนี้นี่เพราะเลยนะครับนะปกติก็จะเป็นแนวอกหักนะครับหรือว่าตลกนะแต่คราวนี้น้องธัญญานี่แบบมาหวานเพราะเลยนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับธัญญาชัชยานะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องนะครับทำนองคุณกันนะครับปรีชานะวุฒิคุณนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณปริวัฒน์นะใครที่ฟังแล้วชอบนะกดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ีกหนึ่งเพลงนะครับลูกพี่ที่โอ้โหมาแรงมากเลยนะครับปริญญาไก่ตีนะครับ Make Abyss Featuring กับบุ๊กสุภการนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหเรียกว่าแรงสุดๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์นะครับผมเห็นบ้านน้องนันนะครับพี่สุวิมลนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาขอกันนะครับนะทางหลังไมค์ก็มีพี่พรรังสิตนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็มีโอ้หลายท่านเลยนะครับนะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ทยอยขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหลังไมค์นะครับนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่พลอยวัดอรุณนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกลุ่มนะครับลุงต๋อยจันทบุรีนะครับมีพี่เสกอุดรพี่พรรังสิตนะครับพี่แหม่มมีนบุรีนะครับพี่ชาติจังหวัดตากนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับมีป้าตุ๋ยนะฮะตลาดไทยแล้วก็มีพี่กบสุโขทัยนะจ๊ะโอ้แล้วก็อย่าลืมครับชาวคณะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดียวนะที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรเสริมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากน้องซันนะครับนี่คือเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับแล้วก็มีโปรดพิจารณาจากพี่ดำรงนะอันนี้ก็ขอมาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษนะครับก็ต้องรีบจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ผมเลิกงานจากพอสนะฮะที่ว่างจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

โดยหมีคณัตชัยขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประทานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ทางนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกันสี่นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้มีงานจากพี่เถิงนะฮะกลัวนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะแล้วก็มีคำเตือนของแม่นะครับแมงปอชนทิชานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสี
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวผ่านไปนะครับออนไลน์ฮิตของเรานะตอนนี้ก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหนี่เวลาผ่านไปไวมากเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะพี่มานพนะครับมีน้องนับดาวนะครับพี่สันตยาเหรอครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะมีพี่สิริพรพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ขาวดอนนะครับเสียเปียกพี่จุ๊บแจ้งนะครับชาวคณะของเราก็ยังอยู่กันครบเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าจ้ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะยามี
0: ครับสวัสดีครับพี่หนูนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ้าวพี่หนูวันนี้เราโทรมาเล่นมาแก้มือใช่ไหมพี่
4: ใช
0: ่
4: แล้ว
0: อ้าวนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่หนูนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ้าวมาครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับผมแล้วก็มีลูกบอลออกมานะครับแล้วก็ให้พี่หนูเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
4: ค่ะ
0: พี่หนูพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับมาเขย่าของเบาๆสวยๆเอามานะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1สีอะไรดีครับพี่หนู
4: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะเลเลมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่หนูครับผมมีโอกาสอีกครั้งนึงครับพี่หนูระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวครับ
4: เอาสีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะเลเลมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสุดยอดขออนุญาตเฉลยนะครับนะสีเขียวนะครับนะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเอาวันนี้พี่หนูเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
4: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวยิ่งโทรมานะครับยิ่งมีโปรพิเศษนะครับฉะนั้นใครที่พลาดครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยพลาดไปแล้วไม่ใช่ครับโทรมาครั้งต่อไปเราจะมีโปรช่วยเหลือนะครับผมอ่ะมาครับนะแล้วก็สำหรับนะพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรอนะครับก็ยังคงรออยู่นะจ๊ะอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะกันบ้างนะครับมีพี่หนูริงบอกว่าโอ้ยฝนมาอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เริ่มทยอยมานะครับนะแล้วก็มีพี่สมใจนะครับมีพี่สุดเช็คนะครับมีพี่ดำรงนะครับมีพี่นีปราณีนะครับพี่สิริพรพี่มันธนานะครับพี่ชุลีรักนะฮะแล้วก็มีพี่บุญนำพี่หยุ่นนะครับพี่บรรจงพี่ชาตรีพี่นงลักษ์นะครับพี่อุไรพี่นวลในนะครับมีพี่นวลขจรนะครับพี่วงเดือนพี่มีหมี่มี่ก็มาแล้วนะครับนะมีพี่หนิงซีคอนพี่สุฮอลแลนด์พี่จุ๊บแจงพี่ทิพวรรณพี่นิสานาถนะครับนะพี่อีเกิลอายน้องกัญญาพี่วิมลนันนะครับพี่ฤดีนะฮะมีพี่ไพศีพี่กันสุดานะครับพี่สิริรักษ์นะครับพี่จิตาพรนะครับนะแล้วก็มีพี่จงรักพี่นึกนะครับพี่สุดเขตก็มาแล้วนะอันนี้ทางคอมเมนต์นะครับน้องนับดาวพี่ขาวดอนนะครับนะพี่ลิงนะครับพี่ประเชิญนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ช้างเผือกนะครับ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนานุ่นเดอะฟอร์ทลิงจากสปป.ลาวนะครับนี่คือมาทีหลังแต่จริงกว่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากน้องป๊อปปี้นะครับขอโทษที่ทำให้รอนะครับรวมถึงงานจากน้องพันจักรพันธ์นะครับสถานีความรักกรรมจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สองเพลงนะครับนี่คือก้อนเกลือยังหวานนะครับพี่บ่าววีกับน้องบิวกัลยานีนะครับนะน้องปริตาก็บอกอุ้ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก้อนขี้ฟ้านะครับจากเต๋าภูสินนะครับเพลงนี้เจเดซี่ก็ช่วยเฮียเลือกมานะครับ
1: มหานครสุปเปอร์ฮิต
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนนะฮะมีซัลเฟอร์ 2.5% นะครับช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับเดี๋ยวซุปเปอร์ฮิตวันนี้นะฮะก็จะเป็นงานจากน้องบอสนะกับตี3นะวันนี้ก็ทำถึงหลายท่านเลยนะครับแล้วก็อวยพรวันเกิดนะครับนะน้องบอสด้วยนะครับหลังจากที่พี่นะฮะอวยพรล่วงหน้าไปหลายเดือนแล้วนะครับก็ให้น้องบอสเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆนะครับนะคิดหวังสิ่งใดก็มีความสุขนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ FC เยอะอยู่แล้วก็ FC มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอ้าวมีความสุขมากๆนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องบอสนะเดี๋ยวชาวคณะมาอวยพรได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยนะครับลาด้วยเพลงนี้นะครับตี3นะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อฟังกันยาวๆรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋า
1: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอาสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 นคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็ม

0: ที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สำนักงานเพลงนะครับที่ต้อนรับคุณฟังมากับพร้อมสายฝนแหมพอ4โมงปุ๊บน้องฝนก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนกันแล้วนะครับกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลก็จะมีฝนเนี่ยครอบคลุมประมาณ70%ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็เฝ้าระวังและก็วางแผนการเดินทางกันสักนิดนึงนะต้นสัปดาห์แต่สำนักงานเพลงครับเมื่อต้นชั่วโมงที่เราเปิดมาต้อนรับคุณฟังเนี่ยนะฮะเปิดมาด้วยคืนคำครับงานจากนวกะจากใจกวีช่างโค้ดครับและต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกาก้าเพลงนี้ก็เข้าสู่มหานครชาร์ตของเราสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญทางหลังไมค์ขอมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดเสิร์ฟให้ทันทีต่อเนื่องกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ก็เดินทางขับขี่โดยปลอดภัยแล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมขอเพลงเนี่ยนะครับยังคงที่จะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็บอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400มาเริ่มต้นด้วยสัญญาบ้านทุ่งก่อนนะครับมอบให้หนุ่มรอจากโชคชัย4ครับน้องแชมป์แนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่วิระดาวงเทวัญ

0: อีกครั้งครับงานจากพี่แจ็คธนพลมีน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลส่งบทกลอนมาด้วยนะฮะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาสมมติก่อนบอกว่าเคยสัญญาบอกว่ารักเป็นหนักหนาการเวลาผ่านมาน้ำตาหล่นเธอเลือกรักฝากใจให้อีกคนสุดทานทนปรนเปรอให้ไม่เคยพอสร้อยที่ขอพี่เอาให้เป็นค่าจ้างหากถูกร้างขว้างทิ้งเขาดิ่งหายอย่ากลับมาให้พี่ช้ำนะดวงใจค่าจ้างควายให้ได้หายจมปรักเอ่ย
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: แต่ตอนนี้สายชิวฮิวใจหนึ่งสายรออยู่แล้วเช่นกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ตคณิต
0: ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับผมฝนตกไหมฝั่งนั้น
2: ตกอยู่ค่ะแล้วลมแรงด้วยค่ะ
0: โอ้ลมแรงใช่ไหมครับแล้ววันนี้ต้นสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรครับพี
2: ่ความจนวัดใจของสิริพรค่ะ
0: มอบให้ใครเชิญเลย
2: ให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องโอ๊ตคณิตและน้องหลังใหม่น้องกวางค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะพี่หนึ่งนะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม
2: กันนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค
0: ่
2: ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงคิดฮอตทุกคนของมนแคนนะฝากมอบให้ลุง935ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครด้วยมีพี่พิรุณแมวครับมาพร้อมกับคุณพิรุณบนฟากฟ้านะบอกว่า4โมงปุ๊บนี่พี่กดส่ง SMS ปั๊บเลยน้องโอ๊ตแล้วก็ทักทายน้องโอ๊ตแล้วกันวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวนะครับพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตนะส่วนไอพรอ่อนนุชบอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยฝากเพลงสักนิดนึงดีกว่ามันจะได้เข้ากับบรรยากาศนะฝากเพลงฝันว่าได้เป็นพระเอกน้องตรีชัยนรงค์เข้ามารวมไปถึงสวัสดีไปถึงพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวนะครับทางหลังไมค์ก็เพิ่มเติมกันได้อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์022481

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับทางหลังไมค์นะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่จอยรวมมิตรคุณผู้ฟังเต้ยก่อสร้าง
2: ฟังซิงเกิลต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบที่ความ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:54 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาเน้นย้ำกิจกรรมกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือบมจ.อสมทของเรานะครับก็อยากจะมาเชิญชวนคุณฟังกันนะครับมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะช่วงนี้กำลังดุเดือดเลยทีเดียวนะผ่านกิจกรรมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกท่านครับมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนี่แหละนะครับผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงคุณครับเข้าไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยคุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: ัวใจ
1: ถึงได้ช่วงนี้กับเสือตัวที่11กันมาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับอยากเพิ่มเติมหรือพูดคุยสายหน้าไมค์ขอปุ๊บจัดให้ทันทีในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคโทรมาได้เลยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามี ลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาฮ่า
2: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับผมพาเรทเพลงฮิตตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: พี่อรุณจ้า
2: อืมพี่อรุณนะแม่เหมือนรู้เลยว่ารับสายเนี่ยนะฮะหน้าไมค์พาเรทเนาะโอ้โห ฟังจริงอะไรจริงนะดังนั้นแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรพาเรทเพลงฮิตครับพี่
3: กลางดาวของลูกชาย
2: กลางดาว น้องไรอันกาศบัณฑิตนะพี่นะ
3: จ้า
2: แล้วอุตรดิตฝนตกไหมพี่อรุณวันนี
3: ้ไม่ตกเลยเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าแล้วมันคือไปขึ้นมาบนพอมีลมหน่อยมันก็หายไปเนี่ยไม่ตกเลย
2: ไม่
3: ตกเลย
2: เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าพระพิรุณนี่ไม่เดินทางไปเลย
3: ไม่ตกเลย
2: ครับพี่เพลงนี้ฝากเพลงกลางดาวมามอบให้ใครเชิญสักนิดนึงไหม
3: มอบทุกเสียงทุกสายเพราะมอบให้พวกแม่ๆที่ฟังอยู่แล้วก็ทั่วประเทศที่ฟังอยู่นะจ๊ะ
2: ครับได้เลยนะมาเดี๋ยวรบกวนพี่อรุณสักนิดนึงคนสวยคนงามของเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผม
3: จ้า
2: ให้ผมพูดนำนะ
3: จ้า
2: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุก

0: ไลฟ์สไตล์
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยระอาห่า
1: และไอ้ไอยระอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยรา
1: ไอยรา
0: สุดยอดขอบคุณด้วยนะครับพี่อรุณ
1: จ้า
0: ครับดูแลสุขภาพมีความสุขด้วยพี
1: ่
0: พักผ่อนเยอะๆอีกนิดนึงอีกประโยคนึงพักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่สาวอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยคุณผู้ฟังที่โทรมาฝากเพลงทิ้งไว้นะทางหลังไมค์กับหมายเลขโทรศัพท์022481366เบอร์นี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปิดรับสายหน้าไมค์แต่ฝากไว้ทางหลังไมค์ได้เช่นกันนะน้องทีมงานก็พยายามดูแลเท่าที่จะดูแลทั่วถึงนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะคุณกุลจากสมุทรปราการพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ยายแสงบางนามาแล้วพี่เล็กสิงห์บุรีก็แวะมาเช่นกันพี่นันเพชรบูรณ์พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชปยาคนงามนะจากสมุทรปราการอ่ะมาฟังพาเรทกันเลยเริ่มต้นด้วย

0: สี่เพลงจบไปแล้วนะครับวันนี้มารวมมิตรเสิร์ฟให้เลยก็หวานหวานแต่สุดท้ายนี่เขาบอกว่าหวานไม่เป็นแต่หวานมากเลยนะปยานี่แนะนำเข้ามาทุกวันเลยบอกว่าชอบมากชอบที่สุดในดวงใจแล้วเพลงนี้หัวขบวนพาเหรดครับเปิดมาด้วยกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตโปรดพิจารณางานจากพี่ดำรงนะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเป่าปาวลีพรพิมมนและปิดท้ายด้วยหวานไม่เป็นงานจากพี่สันติครับผมนี่ก็เป็น4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาหาร
1: พาเรดเพลงฮิตฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาหาร
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาเข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับสวัสดีไปถึงหนุ่มนครพนมด้วยนะพี่บูมของเรานี่ก็แนะนำโปรดพิจารณามานั่นแหละของพี่ดำรงวงทองจะเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วก็พี่บูมบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตวันนี้ฝากเพลงแฟนใครไม่รู้นะเพลงนี้อาจจะต้องขออภัยพี่วิภานิดนึงนะเพราะว่าเป็นเพลง AI แท้ๆเนาะก็ต้องขอสงวนนิดนึงนะฮะแล้วก็ถัดมามีฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตส่วนทางไลฟ์สดมาส่องกันหน่อยดีกว่าลูกพี่หลินแวะมาแล้วคุณสาวพัทยาดวงเดือนอ่อนบางพี่แอลผักสดบอกว่ากำลังเตรียมกับข้าวให้หลานอยู่แต่ก็คิดถึงน้องดีเจเฮียมีจังเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนี่คุณสุวิมลจากแพร่กษาบอกว่ารอดฝนไปหยุดแล้วนะเสี่ยเปียกบอกว่าคนรวยอย่างเสี่ยเนี่ยหวานเป็นตนาย ขอบพระคุณด้วยนะที่คอมเมนต์เข้ามาส่วนเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บฉะเชิงเซาบอกว่าขนมเจ๊เล็กหวานหมดขึ้นนี่แอบไทยอินนะเจ๊เล็กนะแต่ไปอุดหนุนกันได้เฟซเขาทำส่งกันทุกวันเลยโอ้เพียบเลยนะแม่ค้าคนงามของเราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแล้วก็ทีมงานคุณระวิภานี่ฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาคุณกระแตสีสเกตแล้วก็คุณสุนีบอกว่าดีเจยิ้มหวานนะอะไรนะดีเจยิ้มหวานเป็นนะ FC อ๋อโอเคครับผมรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านพี่อรุณเอ๋ยนะน้องกริตกิศกรน้องแวนเนาะคุณสาวครามก็บอกว่าสวัสดียามแรงเจ้าน้องโอ๊ตนะมีใครอีกเอ่ยอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันพี่หนูเพียนคุณสาสิสิตีเหรอบอกว่าคิดถึงเฮียหมีนะคะไม่ได้ฟังนาน

นี่นะครับเฮียหมีเขาตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วแน่เลยนะ5 โมงครึ่งแล้วปกติเฮียจะอยู่ในช่วงบ่ายโมงจนถึง4 โมงเองอลังนักจุ๊บๆเสียเป๋งบอกว่าประกาศดังมากส่วนคนปูกัญญารัตน์นี่บอกว่าสวัสดีด้วยค่ะคิดถึงใครครับคุณหนูเพียรขอบพระคุณด้วยนะจ๊ะอ่ะฟังเพลงกันดีกว่าครับผมช่วงนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้อ่ะนึกคำอยู่จะพูดอะไรต่อ

0: เบรกต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เปิดมาด้วยหม้อหุงข้าวครับถูกแนะนำเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะงั้นจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับได้ร่วมฟีเจอริงไว้กับพี่พันช์วรการเพลงนี้อยู่ภายใต้สังกัดจินนี่เรคคอร์ดนะคุณฟังมาสู่มหานครชาร์ตของเราเนี่ย4สัปดาห์แล้วแล้วก็ครองฮิตที่1ครับได้ถึง3สัปดาห์ต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆนะซึ่งหม้อหุงข้าวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ด้วยต่อด้วยเพลงที่2ครับโนราพลัดทินงั้นใหม่นะครับจากเนตราเชนฟีเจอริงไว้กับกล้วยสแตมเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย JPS Record ครับผม Record นะอยู่ในฮิตที่17ขึ้นมาจากฮิตที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ2เพลงต่อเนื่องครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น

0: ดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายด้วยเงินจากพี่ยาย่าหญิงนะครับหรือว่าหญิงรัฐา

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุด

0: พราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับก็มาพบกันช่วงเย็นนะครับคุณอัน
4: ค่ะ
3: ยังไม่เห็นคุณอันเลย
4: อ้าวโทษทีลืมเปิดกล้องมาแล้วค่ะมาแล้วค
3: ่
4: ะ
3: โอเคครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อตอนเช้านี่เราค้างเรื่องที่ท่านผู้ฟังของเรานะฮะท่านถามว่าทราบหรือยังว่ามีแอร์โฮสเตสไทยไปถูกจับลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเราก็ตรวจสอบข่าวทันทีก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นนะเสร็จรายการก็ได้ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตำรวจออสเตรเลียก็ได้แถลงวันนี้เองว่าได้จับกุมหญิงสัญชาติไทยอายุ26ปีเขาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไงไม่ทราบนะเขาไม่เปิดเลยนะว่าเป็นสายการบินอะไรใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศขนเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจบอกว่าราคาในตลาดมืดเนี่ยเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11,500,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้ประกันนะมีรายงานว่าจะได้ขึ้นศาลอีกทีหนึ่งก็เป็นนู่นเลยครับ
4: เดือนกันยา
3: เดือนกันยายนเลยก็หมายถึงว่า กรกฎาสิงหาแต่น้อยๆ2เดือนครึ่งเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่นะที่เมลเบิร์นนะครับ
4: ค่ะโดยถ้าเราไปดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยจะเห็นในตัวภาพเลยนะคะซึ่งเธอก็เกินป้ายจริงๆเลยนะคะพี่ไพศาลไอ้ตัวผ้าที่เย็บเป็นถุงแล้วก็ติดแนบไว้กับตัวซับในของกระเป๋าเนี่ยเธอใช้ตราช้างแล้วเขียนว่าไทยแลนด์อ่ะเหมือนกับกระเป๋าที่เวลาเราไปเดินแถวถนนเข้าสารแล้วจะเห็นที่เป็นซูเวเนียร์สมัยโบราณ

0: ซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีอยู่ที่จะต้องมีรูปช้างแล้วมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นถ่ายมาปุ๊บก็รู้เลยว่าไทยแลนด์ Product of Thailand เลยก็กระไร
1: นะจะว่าจะเป็นของที่ระลึกอ่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าตรวจคนตรวจพบทั้งหมด12ใบเ
0: ลยแล้วก็แต่ว่าเอาซ่อนไว้ใน
1: ซับใบ
0: ในกระเป๋าค่ะคือถ้าจะเป็นของที่ระลึกเองก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ต้องไปอยู่ในซับในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้ามันอยู่ในซับในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเนียนถึงขนาดที่ว่าเอาแบรนด์แบบไทยแลนด์รูปช้างไปแปะอยู่บนถุงยาเสพติดขนาดนั้นหรอกนี่ก็แบบทำร้ายประเทศซ้ำสองเกิดไปนะคะทำร้ายตัวเองทำร้ายบริษัทการบินไทยแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ26ที่มีหน้าที่การงานมีโอกาสดีมากในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งชาติเนี่ยเธอคิดอะไรพี่นิสานคะทุกวันนี้เนี่ยการเข้าไปเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินยังเป็นอาชีพสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงอยู่นะคะมาผู้ชายด้วยแล้วก็ยังเป็นการแข่งขันในอัตราที่สูงมากๆมากๆอยู่ค่ะถึงแม้จะบอกว่ามีอาชีพนู้นอาชีพนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ยังการสมัครเข้าทำงานการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูงอาจจะมีความเปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้ฝังกายจนอยู่เป็นคุณป้าแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยรอเกษียณทุกวันนี้ก็เป็นคอนแทคเขาก็ทำ5ปี10ปีอาจจะเปลี่ยนงานแต่ก็เข้ายากนะคะเข้าไปแล้วทำแบบนี้เรียนไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตยังไงนะคะที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถไปเจอกับพวกกวนแบบนี้แล้วก็มีคดีความแบบนี้ในที่สุดได้ค่ะ
1: เข้าใจว่าถ้าอายุ26ก็ไม่น่าจะมีอายุงานมากนักนะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะจบแล้วก็ทำงานนี่แหละ
1: คงจะเพิ่งจะเข้าทำงานการบินไทยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเลยนะครับบอกยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องและกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ย้ำชัดว่าบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สั่งห้ามพนักงานยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งการบินไทยจะดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายควบคู่ไปกับการยึดมั่นจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สนับสนุนการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
0: คนก็คงไม่ได้คิดว่าทางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนหรอกแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามกันตอนนี้ก็คือว่าออกจากประเทศไทยได้ยังไงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่คุณไม่มีวันจะหลบเอาเม็ดถั่วเม็ดงาปลาเค็มเนื้อย่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วสุดยอดของการลื้อค้นเลยกระเป๋าบางใบใหญ่มากเจ้าของเนี่ยหาลิปสติกแค่เล็กๆไม่เจอหายนะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค้นจนเจอได้นะคะถ้ามันมีส่วนผสมของอะไรที่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บก็เอาไปเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็จบกันตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็รอขึ้นศาลที่เมลเบิร์นค่ะ
1: 25คือวันพฤหัสนะก็เท่ากับเกิดมาแล้ว1 2 3 4 5วัน4วัน5วันผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติยากร
0: กิตติขจรค
1: ่ะกิตติขจรประทานโทษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะบอกว่ายืนยันว่าทางท่าอากาศยานของไทยเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารเดินผ่านเข้าออกโดยเป็นมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ส่วนกรณีที่มีคุณอัญชลีพรตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือวัตถุ
0: ในโซเชียลเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้กันหมดอะค่ะ
1: ที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเครื่องบินหรือผู้โดยสารทอขอชี้แจง

0: งว่ามาตรฐานการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามมาตรฐานโลกโดยขาออกเมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุเหล็กหรือโลหะรวมถึงของเหลวที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นดังนั้นการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถแยกสารสิ่งเสพติดที่เป็นเฮโรอีนได้เพราะการแพ็คไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากมีการประสานงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการตรวจค้นสารเสพติดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
1: หมายความว่ายาเสพติดขนออกได้ถ้ามันไม่มีโลหะผสมใช่ไหมคะ
0: คือมาตรการที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาให้ขาออกเนี่ยให้ควบคุมเข้มงวดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเป็นวัตถุระเบ
1: ิ
0: ด
1: ระเบิด
0: แล้วไปตรวจค้นสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยในขาออกก็คือขาเข้าทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะตรวจไม่เจอถ้าเป็นยาเสพติดแต่จะไปถูกสกัดจากช่วงตอนที่ถึงขาออกนะวันนี้เขาอธิบายว่าอย่างนั้นเหมือนกันกับของเราถ้าผ่านจากท่าอากาศยานต้นทางมาเนี่ยเข้ามาได้นะก็จะมาติดขาออกของเรา
1: ก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งขนเฮโรอีนจากออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยขาออกจากออสเตรเลียอาจจะโอเคเลยล่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตรวจเฮโรอีนที่มีลักษณะคล้ายแป้งเขาก็จะตรวจอะไรนะฮะก็จะตรวจพวกโลหะเพื่อป้องกันให้มีระเบิดขึ้นแต่ว่าก็จะมาติดที่ตม.หรือว่าตำรวจที่เมืองไทยที่สกัดเฮโรอีนไม่ให้เข้าเมืองไทยแต่ตอนออกจากออสเตรเลียอาจจะแบบก็คล้ายๆกับที
0: ่อาจจะรอดมาได้อาจจะรอดมาได้
1: ออกจากเมืองไทย
0: อาจจะมาติดที่ด่านถ้าทุกคนมาเมืองไทยก็จะติดด่านขาเข้าของเรา
1: เป็นสากลใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นสากลใช่ไหม
0: เขาแถลงว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมแต่ว่าที่คุณกิติพงศ์เขาแถลงนี่ก็แถลงว่าอย่างนั้น
1: เป็นสากล
0: คุณกิติพงศ์บอกว่าถ้าเป็นขาออกเนี่ยที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยเราตรวจเน้นไปที่เรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกวัตถุระเบิดพวกโลหะพวกของเหลวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะยกเว้นแต่ว่ามันมีการข่าวมาแล้วระบุจะระบุกว้างระบุแคบแล้วอันนั้นนะเขาจะสกรีนเขาบอกยาเสพติดเนี่ยมันจะตรวจด้วยเครื่องมือทีเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องใช้สุนัขดมก่อนเขาจะให้ถ้าสมมติว่ามันมีการแจ้งอะไรมามีเบาะแสนะเขาจะให้สุนัขเดินดมเลยของไทยเนี่ยที่ไปถูกเนี่ยก็ถูกสุนัขก่อนที่ออสเตรเลีย
1: สุนัขก่อน
0: แล้วหลังจากที่เจอพิรุธแล้วเขาจึงขอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปสแกนในเครื่องสแกนพิเศษของเขาอีกทีนะฮะจะเป็นของหน่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่เขาจะสแกนกระเป๋าในทีนะ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงค่ะ18นาฬิกา10นาทีเรามีข่าวพิเศษนะคะวันนี้
0: กับกฟผ.ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกฟผ.ซึ่งวันนี้ที่ฉันเห็นแถลงการใหญ่ของรองผู้ว่าการกฟผ.นานๆจะเห็นกฟผ.เขาซุยตานะ
0: คร
1: ับ กฟผ.คว้ารางวัล Prime Minister Award มุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2569โดยมีนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นโฆษกของกฟผ.ด้วยนะคะเป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year โดยนายวริศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.หรือบริษัท InnoPower จำกัดและบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสำหรับ InnoPowerมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืน ั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน InnoSpace ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคทั้งนี้กฟผ.และบริษัทในกลุ่มไม่ใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้วยในนวัตกรรมด้วยค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: พี่เฟยชานเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่อง
5: ยาเสพติด
6: ถูก
5: ขนยาเสพติด
6: มีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เฟยชานคะ
5: ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนฝากแอร์สาวคนนี้ไปทีนะแล้วก็เข้าไปฝากข้างในเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอา
6: ไ
5: ม่ได้ไม่ได้ผ่านอยู่ในกระเป๋าของแอร์คนนี้ตอนที่ไปผ่านคือที่เขาลากกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านไอ้เครื่องเอ็กซ์เรย์ปกตินะตอนผ่านนะไม่มีแต่ว่าคนที่เอาเข้าไปเนี่ยสามารถเอาเข้าไปแล้วก็ไปส่งกันที่ภายใน
6: น่าเปิดดูคลิปวงจรปิดนะคะว่าเป็นการฝากแบบที่เรียกว่าฝากกระเป๋าทั้งใบไปหรือว่าหยิบของออกมาแล้วก็เปิดใส่กระเป๋าของผู้หญิงที่ปลากผ่านเข้ามาแล้ว
5: ควรจะสอบ
6: เดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะพี่เลยสารคะ
5: อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้โดยที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
6: แต่วันนี้ฉันเห็นแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าที่ลากขึ้นเครื่องได้ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะพี่เลยสารมันไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าใบเล็กที่เราลากแล้วก็เอาไป
5: ต้องโหลดใช่ไหมอ่
6: ะใช่ค่ะถ้ากระเป๋ามันต้องโหลดเนี่ยมันเอาเข้าไปฝากข้างในไม่ได้นะคะ
5: ถ้าแอร์
6: เพราะว่ากระเป๋าที่ต้องโหลด
5: ถูกแอร์ก็ต้องโหลดที่นี่เลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะกระเป๋าที่ต้องโหลดเนี่ยมันต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์
5: แล้วก็แสดงว่าต้องฝากกันไปตั้งแต่ข้างนอกมาละแล้วแอร์ก็ต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปโหลดไอ้ส่วนกระเป๋าลากก็ลากไป
6: หรือถ้าไปลากเข้าไปส่งให้ใหม่ทั้งใบสมมติถ้าเรียนดูผิดว่ามันเป็นใบเล็กไม่ให้ใบใหญ่นะคะไปรับทั้งใบที่นั่นแล้วก็ลากขึ้นเครื่องปกติแอร์โฮสเตสเขาจะไม่ลากกระเป๋า2ใบ3ใบนะคะเขาจะมีสะพายใบหนึ่ง
5: แล้วก็มีเป็นไอ้ที่เป็นกระเป๋าลากแบบที่ขนาดที่ใส่ในไอ้ช่องนั่นในเครื่องได้ครับ
6: เป็นกระเป๋าของบริษัทค่ะต้องใช้เหมือนกันหมดไม่งั้นก็สีแดงสีชมพูหลากหลายเขามีกระเป๋าของเครื่องแบบเขากระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากและอาจจะมีถุงสูตรถุงอะไรก็แล้วแต่

0: ราะฉะนั้นจะไปรับกระเป๋าแยกต่างหากข้างในเพิ่มขึ้นหนึ่งใบไม่ได้แต่สามารถเอาของไปใส่เพิ่มได้
1: ไปใส่เพิ่มในกระเป๋าที่ลากน
0: ะแล้วถ้าเอาของไปใส่เพิ่มได้มันไปอยู่ในถุงซับในของกระเป๋าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่เขาอันนี้มันเป็นของมันเป็นถุงผ้าเนี่ย12ใบมันก็ลิกเดียวฮะ
0: แต่เขาว่าแอบเอาไปใส่ในซับในของ
1: เอา
0: ของกระเป๋าเลยนะ
1: ทำมาเรียบร้อยแล้ว
0: แสดงว่าเอาให้ทั้งกระเป๋าเลย
1: ถุงผ้าเนี่ยมันมีซับในแล้วก็ยัดเข้าไปในซับในถุงผ้าคล้ายๆย่ามนึกออกไหมคุณอันเป็นย่ามไหมเป็นผ้าทอแล้วทา
0: หมายถึงซับในกระเป๋าไม่ใช่ซับในกระเป๋าเดินทาง
1: ไม่ซับใน
0: กระเป๋าของซูเวเนีย
1: ตาช้างช้างในไทยแลนด์นี่แหละซูเวเนีย
0: โอเคโอเคโอเค
1: ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทำมา12ใบเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าใส่เฮโรอีนกระจายกันไปครบทั้ง12ใบหรือครบในใบใดใบหนึ่งหรือไม่กี่ใบแต่เขาต้องกรีดตำรวจออสเตรเลียกรีดเลยกรีดเห็นมีรอยกระเป๋าช้างเนี่ยกระเป๋าอันนี้มันไม่ใหญ่มากอะเป็นกระเป๋าเล็กๆเป็นของ
0: ฝ่ามือเนี่ย
1: เป็นของซูเวเนียเนี่ย
0: ก็ใบหนึ่งขีดหนึ่งสิบใบก็กิโลหนึ่งแล้ว
1: ผมคิดว่าไม่น่าโหลดอะผมคิดว่าน่าจะใส่ไอ้ที่เขาลากไปนั่นอะแต่คนที่เขาใส่ไปก่อนที่จะเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจหรือว่ามีคนเข้าไปให้เขาข้างในอันเนี้ยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะพอทราบ
0: อินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเนี่ย
1: แต่เพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ารับมีคนเนี่ยนำของเนี่ยมาฝากเป็นไปได้ว่าเธอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเฮโรอีนเพราะว่าวิธีการขนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้นะเพื่อไม่ให้มีพิรุธเขาจะให้คนขนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างลุกลี้ลุกลนบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ให้รู้เลย
0: แสดงว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจมาก
1: ใช่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่าง
0: หรือไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะพี่ไพศาลน่าเห็นใจมากค่ะ
1: ครับคือผมว่าถ้าเธอแม่โอกาสที่จะเสี่ยงทำเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะผมบอกได้เลยนะย
0: ก
1: เว
0: ้
1: นแต่ว
0: ่
1: าใช่ยกเว้นแต่ว่าเผลอๆผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตกเป็นเหยื่อแต่จริงๆเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่าไอ้เรื่องรับฝากเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจแบบนี้ยิ่งต้องสำนึกมากนะไอ้เรื่องการรับฝากของนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อย่างยิ่งเลย
0: ไม่ได้คิดอะไรฝากกระเป๋าลูกช้างฝากกระเป๋าช้างเอาไปให้เพื่อนฝรั่งที่นั่นโอ้โหเราก็ไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะแต่คิดว่าคนที่เป็นทำงานด้วยกันมาแต่บนเครื่องอ่ะน่าจะรู้แหละคือถ้าคนรู้ตัวว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะลุกลี้ลุกลนตั้งแต่อยู่บนเครื่องและทำงานน่าจะไม่ได้ปกติ
1: ผมก็คิดว่างั้นยิ่งอายุประมาณนี้ประสบการณ์ไม่น่าจะมากนะ
0: แต่ถ้าเกิด
1: ว่า
0: เธอไม่รู้เรื่องจริงๆนะ
1: ภาษายาเสพติดเขาเรียกอะไรเป็นใช้ถูกใช้เป็นม้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นม้าคอยลำเลียงของแบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนี่ก็เรื่องที่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันก
0: ็ในระหว่าง
1: เสียหายชื่อเสียอันนี้คุณฮันก็นึกถึงนะว่าจากนี้ไปคนไทยที่จะเข้าออกประเทศต่างๆนะก็คงจะถูกสอดส่องมากโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าที่สายการบินอย่างนี้ก็สายการบินก็คงจะถูกคือมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเอาเข้มเลย
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ถ้ารู้ว่าเป็นสายการบินแบรนด์นี้มาก็ต้องเข้มเป็นธรรมดาเพราะข่าวมันร้อนอยู
0: ่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่
0: ะ
1: เรื่องของข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับการแฉคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ปลัดมหาดไทย
0: ไปแจ้งความ
1: มีรายงานว่าไปแจ้งความเอาผิดซึ่งบางคนเขาก็สงสัยนะเป็นการไปแจ้งความเอาผิด CSILA
0: ซึ่งอยู่อเมริกา
1: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางเนี่ยยาก
0: แล้วก็ข่าวของเขาก็ผิดทุกๆแตงโมเรื่องผ่าพันคอไปถึงไหนแล้วล่ะใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องที่หนักมากก็คือเรื่องที่เกาะช้างเรื่องที่เกาะเต่า

0: ที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตนะคะพี่ไพศาล
1: นานแล้วนี่นานมาก
0: นานแล้วใน
1: ที่
0: ต
1: พ
0: อน
1: ม่าน
0: ั้น
1: จับพม่าได้ใช่ไหม
0: ที่ไปมุ่งเป้าว่าเป็นคน
1: ไท
0: ย
1: วัยรุ่นไทยวัยรุ่นไทย
0: งานนั้นเลี้ยงเคยพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วว่าเขาฟ้องเขาเรียก10 ล้านนะคะแต่ตอนที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปฟ้อง CSILA เขาไปฟ้องสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาเรียก10 ล้านเลยถามว่าสื่อพวกเนี้ยที่เป็นตัวเปิดใครมารับผิดชอบค่ะ
1: ครับ
0: คือมันก็แต่โอเคบางอันมันก็ถูกบางอันมันก็ผิดคือถ้ามันผิดบทคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ผิดผิดถูกถูกแบบเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่าไปฟ้อง CSILA ทำไมเขาไม่ฟ้องนายกิจกับนางสาวส้มอะคะทั้งๆที่วันนี้ที่ฉันตามไปดูคุณนั่นน่ะคุณดนัยอะหมาแก่อะค่ะตอนนี้เขาจัดส่วนตัวเขายังไม่ได้ไปลงสื่ออะไรที่เป็นสื่อหลักใช่ไหมคะ
1: เอ๊ะเขาจะหมดสัญญาคุณดนัยก็จะหมดสัญญากับอสมทวันไหน
0: อ๋อยังอยู่อสมทอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
1: เข้าใจว่า
0: แสดงว่าเขาจัดที่อสก็จัดที่อสมทนั่นแหละโอ้นี่แกเต็มที่เลยเหรออยู่อสมทไหนๆแกจะไปแล้วแกเปิดหมดเลยค่ะพี่ไพศาลส้มเป็นใครกิจเป็นใครซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งข้อหาหรือไม่เอาส้มกับกิจมาคุยอะคะ
1: ก็เห็นคุณอะไรนะตอนนี้เป็นรองนายกอ่ะเพื่อนร่วมรุ่นคุณเนวินเขาคุณอะไรนะทรงศักดิ์ทองศรีอ่ะคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าให้ทนายฟ้องทั้งสองคนนี้ละผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรารู้แล้วหรือว่าเป็นใครบอกว่าเท่าที่สืบทราบรู้แล้วว่าคือใครก็จะฟ้องตามชื่อจริงตัวจริงของทั้งสองคน
0: เขาเป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะจ่านั่นไม่ใช่จ่าสิบตำรวจนะคะเป็นจ่าสิบตรีพิชิต
1: เป็นทหารเป็นทหารใช่ไหม
0: นั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็กิจเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรพลอะไรอะเสียพอพีตัวพีเนี่ยนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะพี่เป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะคะประเทศไทยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวผมเห็นทางอะไรนะ Next New เขาเปิดใช่ไหม
0: เขาเปิดกันหมดแล้ว
1: ไ
0: ม่อยากอ
1: ่
0: าน
1: เราแค่ไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเปิด ว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไป
0: ประวัติความเป็นมาก็เคยเป็นนักการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสังก
1: ั
0: ดพรรคชาติไทยพัฒนา
1: ชาติไทย
0: แล้วก
1: ็
0: เป็นคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกันกับคุณเอกราชช่างเหล
1: า
0: แล้วจากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ช่วยงานคุณธรรมนัสแต่ก็เพื่อนฝากก็ฝากไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็เคยไปช่วยงานลูกคุณเอกราชซึ่งอยู่ที่อบจ.ขอนแก่
1: น
0: แต่ส
1: ุ
0: ดท้ายทำงานได้เดือน2เดือนเขาก็ไม่เอาเขาก็ออกให้ออกนะคะใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ทุกวันที่เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงเกษตรด้วยหรอคะ
1: ก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรแล้วแต่
0: อ
1: ย่างนี้เขาบอกว่าข้อมูลใน Facebook ล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นที่ปรึกษาคุณธรรมนัสไปอยู่พรรคกล้าธรรมแต่หน้า Facebook เนี่ยขึ้นว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เลยประหลาดแต่ผมก็คิดว่าพวกที่เขาเป็นพวก
0: แล้วเนี่ย
1: รับมียุทธอะไรแบบนี้นะเขาก็จะต้องมาคุมกว้างๆอย่างเงี้ย
0: เข้าทางไหนก็ได
1: ้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าไม่จริงเลยสักอย่างเดี๋ยวสาวไปลึกๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกล้าทำเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณธรรมนัสก็เลยแต่ว่าเกี่ยว
0: ข่าวว่าเอามาฝากก็โอเคฝาก
1: แต่เกี่ยวคุณเอกราชหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณเอกราชกับลูกชายคุณเอกราชเขาว่ากันไป
0: ส่วนคุณกันดาพรอะไรนั่นนะคะส้ม
1: ส่วนคุณส้มเนี่ยเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะกันดาพรใช่ไหม
0: กันดาพร
1: เป
0: ็นคนกว้างขวางในวงการศึกษาใน20 กว่าปี
1: เป็นคนไปขุดคุยว่ามันเคยมีเพจของสนามสอบธรรมศาสตร์ใช่ไหม
0: ธรรมศาสตร์จัดสอบ
1: สมาธิเพจชื่อธรรมศาสตร์จัดสอบเนี่ยคุณอันได้เห็นใช่ไหม
0: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
1: เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่พวกปลายช่วงปลายปี68เนี่ย

สนามสอบธรรมศาสตร์จัดสอบเลยเนี่ยนะเขาเคยโพสต์นะฮะส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามัน

0: ดาพรก็ไม่แน่ใจ
1: อะไรการดา
0: พรอาจจะเปลี่ยน
1: การดาพรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือเนี้ยชื่อที่เขาเปิดเผยว่าส้มเนี่ยเขาชื่อเนี้ยชื่อจริงก็ชื่อเนี้ยนะได้ไปอ้างตัวกับบรรดาผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายว่าให้จ่ายเงินสามารถที่จะดำเนินการให้สอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาบอกเพจอันนี้เขาพูดเขาโพสต์ล่าสุดว่าเขาสอบถามไปยังไม่เคยได้รับคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทั้งที่ให้เบาะแสจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้รู้สึกเขาจะโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าเราก็เคยมีข้อสงสัยอยู่นะเราถามไปแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ความสนใจในข้อมูลนี้เลย
0: แล้วเรียกถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันละกันว่าแปลกใจหรือเปล่าที่เขาไม่สนใจ พัก
2: กันก่อนเดี๋ยวมาดูคำตอบ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เมื่อเช้า
5: ค่ะคุยต่อครับ
4: ค่ะเมื่อเช้ารายการของเราเนี่ยที่มีท่านผู้ชมแฟนรายการประจำเราแจ้งเข้ามาเรื่องข่าวแอร์การบินไทยเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าทำประจำมา15 ครั้งแล้วทำม
5: าสิบห้าคนเนี่ยเหรอ
4: ใช่ค่ะเมื่อกี้นี่ก็เข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาในเฟซของเราเขียนว่าวงในบอกว่าทำมาหลายครั้งเป็น10 ครั้งรับครั้งละล้าน
5: ต่อจากนั้นก็ตามก็ต้องรู้ดิ
4: เอาเป็นว่าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏ1เธอทำมาประจำจนชำนาญหรือเธอเป็นเหยื
5: ่
4: ออันไหนน่าสงสารกว่ากันฮะ
5: อันไหนน่าสงสารกว่ากันเหรออ๋อถ้าเป็นเหยื่อน่าสงสารถ้าโดนใช้เป็นม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก
4: ็ใส่ไม่ทันเขา
5: อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่า
4: ใส่ไม่ทันเขา
5: ซึ่งมันก็คงจะมีเหตุผลอะไร108 ประการนะเช่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่มันเกรงใจกันมากๆนะอันนั้น
4: ไม่คิดว่าจะพี่เขาจะทำไม่คิดพี่เขาจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดเผยมาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะเอายาเสพติดมาให้เราอันนั้นก็จะนิยายเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำมาแล้วหลายครั้งตามที่มีคนพยายามพูดเนี่ยนี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเมื่อคนอายุ26มีหน้าที่การงานกล้ามายืนจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่นี่ทำให้เธอ เลือกเส้นนี
5: ้ใช
4: ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีคิดว่าที่กำลังน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีประกาศของกองกำลังบุรพาค่ะประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแล้วนะคะพี่ไพศาลข่าวออกมาทุกสื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

0: โดยรายละเอียดก็บอกว่ากองหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงออกประกาศเรื่องมาตรการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457 80ปีที่แล้วค่ะโดยกองกำลังบูรพาเฉพาะกิจโคกสูงชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1205ได้จัดกำลังชุดช่างทำการเพิ่มเติมลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจบ้านหนองจาน40ถึงจุดตรวจ41บ้านหนองจานโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของผบ.เฉพาะกิจโคกสูงค่ะแล้วก็ได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารและได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยค่ะคือประชาชนนี่เห็นฝนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำนามา40ปีดีใจได้คืนเข้าไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงถ้าไม่เข้าจะมีคนอื่นเข้าไปยังเห็นยังบางจุดนี่ยังทะเลาะ กันอยู่เลยค่ะ
1: ก็ใจว่ ที่คุณนันพูดเนี่ยเรื่องหลังเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าแย่งกันคืออ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั้นที่นี้อะไร
0: อะไรเมียกำนันอะไรเจ๊น
1: ะใช่ใช่
0: ก็ยังไม่ยอมนะคะ
1: คนที่
0: สู้ยิบตาอยู
1: ่มีคนที่เขาบอกอันนี้เขาเป็นมรดกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขมรมายึดเขาไม่ได้ใช้พอไล่เขมรไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่คืนแต่ก็มีเจ้นู่นเจ้นี่อะไรที่เขาย
0: ึดคร
1: องมาสามีเขาไปแล้วแต่ว่าตัวเขายังอยู่แล้วก็เป็นคนไทยเขาก็ถือที่ของเขาอะ
0: แล้วทำไมถือว่าเป็นที่เขาได้เขาไม่ได้มายังไงอะคะ
1: คือนาทีนี้
0: มันคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดอะค่ะ
1: คือนาทีนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ 100% หรอกแล้วทางการเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะให้การให้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำหากินแต่ว่าก็อย่างว่าก็ชาวบ้านแบบเอารถเอาอะไรเข้าไปเกรดที่ปรับที่อะไรกันไปแล้วก็มีปัญหากันนี่ทหารเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องไปยืนคุม24ชั่วโมง
0: เพราะนั้นก็บอกไม่ต้องเข้ามาเลย
1: ก็ต้องมีคนมาร้องก็ทำดีที่สุดก็คือว่าประกาศเป็นเขตอย่างนี้ไปเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องผมไอ้ถูกกดดันมาจากฝั่งตรงข้ามเลยเป็นปัญหาภายในนี่แหละ
0: ก็คือว่าบริเวณนี้นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพปฏิบัติการของทหารการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธนั่นแหละทะเลาะกันเองรวมถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออกก็คือห้ามเข้าทุกกรณีตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจากนั้นกลับไปมาปลูกมาทำไร่มันมาปลูกข้าวโพดมาได้แต่ไม่ให้ปลูกบ้านที่เป็นสังฆะเพราะถ้าอยู่ได้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ออกสิคะนอนกันตรงนั้นได้เลยมาปลูกข้าวโพดมาปลูกมันแต่6โมงเย็นกลับไปและมาทำไร่อีกทีหนึ่ง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแสดงและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตเข้าออกนี่เหมือนโบราณเลยสมัยก่อนที่ได้ทำข่าวนั่นแหละต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปที่จะเข้าไปหนองจานนนท์หมักมุ่น
1: ปัญหามันก็มีความซับซ้อนอยู่ครับ
0: ที่แย่งกันเนี่ยไม่ใช่แย่งที่นาหรอกใครจะไปอยากมีที่นาติดกับเขมรเลยยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะยังไงใครจะไปอยากได้แปลงนี้สร้างบ้านยิงกันเมื่อไหร่ก็เราก่อนเพื่อนเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากเพราะมันคือชายแดนที่สงบเมื่อไหร่ตรงนี้แหละค่ะพี
1: ่ต้องการเข้าออก
0: เป็นด่านหน้าในการเข้าออกเลยขายอะไรก็ได้
1: ทั้งคนทั้งของครับ
0: ถูกต้อง
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ทำเป็นกำแพงเฉยก็ได้ทำเป็นบ้านเราเฉยๆก็ได้แต่บ้านเราเปิดประตูออกฝั่งเขมรใครเข้าก็ได้ใครออกก็ได้
1: ก็มีไงปลูกอยู่ริมคลองเลยริมคลองสุดชายแดนเลย
0: ทำเป็นเข้าบ้าน
1: เขตไทยก็อยู่ครึ่งคลองใช่ไหมอีกฝั่งก็กัมพูชาก็ล่องเรือไปล่องเรือมา
0: เข้าบ้านหลังนี
1: ้แล้วก็ขึ้นมาก็ทะลุเข้าบ้านมาก็ออกไปจริงก็ไทยแล้วเดินไปอีกหน่อยก็ ประมาณนี้ก็ว่าประมาณกิโลครึ่งก็เข้าเมืองปอยเป็ด
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยึดไว้เพื่อทำมาหากินเลยหรอกยึดไว้เมื่อวันหนึ่งเมื่อสงบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือพื้นที่ทำเลทองฝังเพชรเลยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ย้อนมาที่เรื่องไอ้คดีทุจริตสอบนะครับที่เขาไปตรวจค้นในบริษัทที่บางกรวย
0: สามเมืองเจริญ
1: ส
0: ามเมืองรุ่งเรือง
1: สามเมืองเจริญรุ่งเรือง
0: เจริญรุ่งเรืองด้วย
1: เจริญรุ่งเรืองกิจด้วย
0: ค่ะสามเมือง
1: เจริญรุ่งเรืองกิจคือเวลาบางทีบริษัทเนี่ยมันตั้งชื่อไปสั้นนักหรือว่าอะไรมักบางทีจะไปซ้ำสามเมืองเจริญโอ้ยซ้ำสามเมืองเจริญรุ่งเรืองแม้จะซ้ำยังซ้ำอ้าวสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจไม่ซ้ำไม่ซ้ำได
0: ้เกิดซ้ำขึ้นมาก็สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจริงๆนะจ๊ะ
1: สามเมืองเจริญ
0: ก็เปลี่ยนเป็น
1: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจอี
0: ถ้าจริงๆนะคะซ้ำเอาเป็นจริงๆนะจ๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยยาว
0: ค
1: ่ะเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมันมีกรรมการสามคนก็คือชื่อพิชิตทั้งพรมเนี่ยก็คือจ่าสิบตรีเนี่ยนะจ่าสิบตรี
0: ด็อกเตอร์พิชิต
1: จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตเนี่ยนะแล้วก็มีชื่อสุภาวินีทั้งพรมเขาบอกเป็นภรรยาพิชิต
0: เป็น
1: แล้วอีกคนหนึ่ง
0: เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเลยค
1: ่
0: ะ
1: อีกคนหนึ่งชื่อนางสำเภาบุญเอี่ยม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปรากฏว่าสื่ออย่าง Next News ก็ไปขุดมานะเขาบอกว่าพิชิตเนี่ยเดิมเนี่ยรับราชการเป็นช่างอยู่ที่เทศบาลเมืองปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพื้นเพเป็นคน
0: อยู่
1: น
0: ั่นแหละ
1: พื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละ
0: ก็ภรรยาก็ยังอยู่ค่ะพี
1: ่ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายที่แล้วก็ไปทำงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเป็นเข้าใจว่าพื้นเพดั้งเดิมเขาอยู่ที่นั่น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าน้องชายก็ถึงขึ้นเป็นนายกได้ไง
0: ค่ะ
1: แสดงว่าครอบครัวเขาต้องอยู่ที่นั่นพงศักดิ์ขณะที่นายพงศักดิ์อัจฉริยประสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองปลายบางยืนยันข้อมูลส่วนตัวว่าเท่าที่รู้จักกันพิชิตเป็นคนน้ำใจดีใช้ได้ส่วนเขาจะไปทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะส่วนวิภาวินีทั้งพรมซึ่งก็ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นภรรยาพิชิตปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.บางขุนกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งปรากฏว่าข้าราชการท้องถิ่นที่มาทำงานให้ที่บริษัทเนี้ยก็เป็นข้าราชการของสังกัดนี่แหละอบต.บางขุนกองนี่แหละซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าคนรู้จักของคุณสุภาวินีทั้งพรมนะที่ขนก็ไปทำงานนี่แหละพาร์ทไทม์เนี่ยนะสอบถามข้อมูลจากนายนำโชคกลีบบัวซึ่งเป็นรองนายกอบต.บางขุนกองให้การยืนยันว่านางสุภาวินีทั้งพรมรับราชการอยู่ที่อบต.บางขุนกองจริงและเป็นภรรยาของจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมอย่างไรก็ดีภายหลังปรากฏข่าวเรื่องไปจับบุกจับไปเลยกันเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยนะปรากฏว่านางสุภาวินีได้ยื่นใบลาป่วยและจนถึงล่าสุดยังไม่ได้กลับเข้ามาที่อบต.บางขุนกองลาป่วยยาวเลยนะเมื่อสอบถามได้มีการว่าได้มีการถามข้อมูลจากนางสุภาวินีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างหรือยังนายนำโชคตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรและก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากทำงานที่อบต.นี้ด้วยกันนายนำโชคบอกว่าตอนแรกๆตอนเห็นข่าวแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่านอกจากทำงานที่อบต.เขาไปทำงานอะไรอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะเขายื่นใบลาป่วยและก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานซึ่งการลามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของเขาก็ต้องรอดูว่าเมื่อครบกำหนดลาแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วบอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนางสุภาวินีก็ เพิ่งเข้ามาทำงานที่อบต.ไม่กี่ปีแต่ทำงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถามว่ารู้จักสามีก็คือนายพิชิตไหมนายนำโชคตอบว่าไม่รู้จักเคยเห็นกันแค่ช่วงแรกตอนที่นางสุภาวินีเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆซึ่งนายพิชิตก็มาส่งภรรยาของเขาจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเมื่อถามว่าแล้วมีข่าวว่านางสุภาวินีเนี่ยขับรถเบนซ์มาทำงานที่อบต.จริงหรือไม่นายนำโชคตอบว่าจริงเขาขับรถเบนซ์มาทำงานจริงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากถามว่ามีเจ้าหน้าที่อบต.บางขุนกองไปรับจ้างแก้ไขกระดาษคำตอบด้วยรู้หรือไม่นายนำโชคตอบว่ามี2คนหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานเหมือนกับนางสุภาวินีแต่ผมยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้อบต.บางขุนกองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ล่าสุดปลัดอบต.ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นถ้านางสุภาวินีและเจ้าหน้าที่อีก2คนกลับเข้ามาทำงานก็คงจะต้องสอบสวนข้อมูลเป็นทางการต่อไป
0: ไม่เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลาออกด้วย
1: ยังไม่ได้ลาออก
0: เพราะว่าตัวสามีนี่ลาออกไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็หายตัวไปด้วย
1: สามีนั้นถูกตั้งกรรมการสอบไปด้วย
0: แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างยังคะ
1: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับคราวนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อเป็นกรรมการด้วยชื่อนางสำเภาใช่ไหมนางสำเภาเนี่ยที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ด้วยนะข้อมูลนางสำเภาเนี่ยในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามเมืองเจริญลูกเรืองกิจนางสำเภาบุญเอี่ยนแจ้งที่อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบุอาชีพว่ารับจ้างเมื่อปี59เนี่ยช่างจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยนะช่วงจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยแจ้งว่าอายุ56ปีเมื่อปี59นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันน่าจะอายุ66ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แหล่งข่าวจากอบต.กำแพงดินให้ข้อมูลว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลของนางสำเภากันต่อพักสักครู่ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา50 นาทีครับ
2: เชิญค่ะพี่เอกส
1: ัยมีข้อมูลอีกนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าอบต.ที่กำแพงดินเนี่ยแหล่งข่าวอบต.กำแพงดินบอกว่านางสัมภาวุฒิเอี่ยมเนี่ยเท่าที่ทราบมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้ว่ามีอาชีพทำนานี่แหละนางสัมภาวุฒิเนี่ยนะแต่มีรายงานข่าวว่ามีลูกสาวได้แต่งงานโดยลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมีฐานะดีเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจึงปรากฏว่านางสำเภาเนี่ยซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากตลอดช่วง1 และ 2 ปีที่ผ่านมาในเขต
2: จังหวัด
1: พิจิตรเนี่ยอำเภอ

0: อำเภอสามงามส่วนข้อมูลว่านางสำเภาจะมีสถานะเป็นญาติหรือเป็นแม่ของนางสุภาวินีและเป็นแม่ยายของนายพิชิตหรือไม่แรงข่าวบอกว่าไม่ทราบคงต้องไปถามญาติเขาที่เป็นกำนันกับแผงดินแต่แสดงว่ามีละแคะละคายว่าสัมภาระ
1: แม่ยายมา
0: แม่ของแม่ของคุณสุภาวินีแต่ก็เท่าเท่ากับเป็นแม่ยายคุณพิชิต
1: แล้วก็มีเงินไปซื้อที่เยอะเลยที่สำนัก
0: ก็ปรากฏว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยเขาก็ไปติดต่อนายพงพลคงมั่นคนนี้เป็นกำนันตำบลกระแพงดินที่ถูกระบุว่าเป็นญาติกับนางสำเภานายพงพลยอมรับว่าเป็นญาติกับนางสำเภาจริงแต่ติดภารกิจอยู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสืบค้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะ
1: อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปถ้าจะไปก็จะไปง่ายนะพี่ไพศาลคะเวลาไปเดินไป
0: มันติดทางไหนติดทางลพบุรีใช่ไหม
1: ออกทางอินบุรีไปอะค่ะคือแทนที่จะไปซ้ายออกพิษณุโลกใช่ไหมคะมันก็ไปขวาวิ่งเส้นในอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำยมสำนักค่ะเคยไปวัดที่นั่นอยู่มีวัดดังวัดหนึ่งก็คือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านเคยสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอะค่ะท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วละคือท่านเป็นศิลปินใช่ไหมคะฝีมือในการสร้างพระเดชวิจิตรมากท่านก็มาสร้างวัดของท่านอยู่ริมแม่น้ำยมเดี๋ยวเคยไปวัดท่านอยู่ค่ะที่สำนักพิจิตรค่ะ
0: นี่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการทุจริต
1: ค่ะ
0: สอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: คือความคืบหน้าเนี่ยก็จะได้จากสื่อเยอะเลยไอ้กิจเป็นใครส้มเป็นใครในบริษัทนั้นจ่าพิชิตภรรยาจ่าพิชิตแม่ยายจ่าพิชิตตามไปถึงสามงามตามไปดูถึงขนาดที่ว่าไปซื้อที่ซื้อทางแคมญาติพี่น้องอะไรจะรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาจากสื่อแต่ไม่มีเลยที่จะออกจากเจ้าหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็แจ้งความก็ไปแจ้งความสื่อซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งเอาผิดอะไรไม่ได้ด้วยเพจอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย CSI LA แต่ตัวบุคคลที่เราแทบจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะไม่กล้าไปแจ้งความเขากลัวเขาเปิดปากหรือไงก็ไม่แน่ใจเรียงสงสัยมากค่อนข้างสงสัยมากทั้งหมดเนี่ยคือผลการทำงานของสื่อนะแต่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นก็คือว่าเนี่ยก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ดูเอ็มคอร์ดของเราอยู่อย่างฟังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นก็คง
0: ของคุณอนัยเหรออ๋อ
1: เขาพูดหมดเลยพี่ไพศาลเราได้แค่ผิวเขาพูดหมดแล้วใครทะเลาะกับใครไม่ได้เป็นเรื่องนั้นแต่ความสามัคคีอะไรกันยังไงจะเขย่าเก้าอี้ใครอะไรกันยังไงมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อที่
0: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าในวงน้ำเงินเขาระดับบิ๊กเขาดูจะแบบ
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: ทะเลาะกันไปกันคนละกวนกันนะคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องขบกันอะเพราะว่ามัน
1: ชื่ออะไรนะรุ่งเรืองประหลัดรุ่งเรืองอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนมาตั้งนานใครก็รู้ไอ้ที่รับเงินแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอ้ออยู่ๆปล่อยให้รุ่งเรืองมาแฉอ้าวอยู่ๆรุ่งเรืองโดนจับรุ่งเรืองธรรมดาที่ไหน
0: โดนแล้วเดินแล้วมาคดีผู้อื่นเลย
1: โอ้รุ่งเรืองธรรมดาที่ไหนอยู่ตรงนั้นได้ทำมาตั้งนานไม่เชื่อมันก็คือในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็อยู่ของเขามานานตั้ง3ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะที่ไปศาลเพราะนั้นคนที่มาระดับนำทั้งหมดในกระทรวงเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันหมดแหละแบบชนิดที่ว่ารู้กันอะพอตัวได้กันทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่เดียวแล้วขึ้นมาได้มันมีนายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านายทะเลาะกันเหรอคะ
0: ก็มีบางทฤษฎีเขาพยายามจะโยงไปถึงตรงนั้นแต่ส่วนตัวผมถ้าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนักว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่า
1: เพราะถ้าถึงตรงนั้นจริงไม่เหลืออะไรเลยนะคะกอดคอกันไว้ไม่ดีกว่าเรามีคดีกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีตัวเล่นที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มีตัวเล่นนะคะคนหนึ่งเขาก็มีจุดที่คนอื่นไม่มีนะเอาเขาลงแล้วถามว่าเอาใครมาเล่นแทนเขา
0: เ
1: นี่ยก็คิดอย่างนั้นนะ
0: Next
1: มันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: ค
1: จบแบบตินตินกับฟารีดานะคะก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปค่ะ
0: แฮปปี้
1: คือถ้าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันฝ่ายผู้หญิงไปหาผู้หาว่าผู้ชายแบบทั้งปากผู้ยาวทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ชายก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็โมแต่ก็ฟัดก็เฟียดทะเลาะเบาแหวงวันนึงก็พูดแต่เรื่องนี้กระถีบใครจะจ้างไปออกงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกปรากฏวันนี้เขาบอกไม่จริงเรื่องผู้ยาวก็ไม่จริงเรื่องยาเสพติดก็ไม่จริงเสียใจหนูเองหนูก็ผิดครึ่งนึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนอบรมหนูก็เปลี่ยนตัวใหม่ห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็มารับไปเลยไปเป็นเล่น MV เรื่องอะไรล่ะแค่ได้กันชื่อเพลงว่าแค่ได้กันค่ะพี่นายจ้าง
0: เอาจ้างใครอ่ะ
1: จ้างเป็นฟาริดาที่กำลังท้องอยู่เนี่ยไปเล่น MV เลยช
0: ื่
1: อเพลง
0: ตินตินนี่เขาเป็นนักร้องของ
1: คุ
0: ณนั่นไม่เหรอ
1: ใครอ่ะ
0: คุณอะไรคอมบุรีอ่ะ
1: ก็อดเขาก็พากันเสียใจขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เขาก็แบบรับผิดกันคนละครึ่งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ร่วมกันกันทำมาหากินก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายอะค่ะมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: ก็โอเคก็ร่วมกันทำมาหากินชาวบ้านก็โอเครอยินดีไปแล้วด้วย
1: เนี่ย
0: ไอตอนเขาทะเลาะกันก็พลอยเครียดแค้น
1: ไม่ตอนเขาทะเลาะกันแล้วก็เหอะใช่ไหมฮะแต่พอเขาดีกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างก็ไปรีวิวขายของการมีเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินเยอะนะอะไรฮะแล้วก็พากันรับผิดสักคนละครึ่งซะก็จ
0: บ
1: ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทุกอย่างก็ดีนะฮะ
0: เด็กผมตามยายไปดูลิเกนั่งดูเวลาแกโกรธตัวร้ายตะมันปากก็โกรธเปรี้ยวแหมตัวร้ายอินกับเขาแหละก็ยังนึกภาพยายได้ยังพอจำความได้นะผู้ใหญ่เขาชอบลิกงลิเกเขาอินไปกับลิเกนะ
1: ดิฉันเองเนี่ยยังจำได้เลยนะบาปกรรมมากเลยนะพวกลิเกพวกนั้นอ่ะมันเล่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูเล่นแล้วก็แบบเราก็อินมากเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วมันก็จบแบบยังไม่จบแล้วให้เราไปตามต่อไปถ้าเราดูหนังสมัยก่อนละครช่อง7ช่อง9วันรุ่งขึ้นเลยยังไปดูได้ถูกไหมคะ
0: แต่ลิเกมัน
1: มันทำให้จิตใจเด็กมากเลยนะเด็กก็มันมีความฝันไปกับตรงนั้นแล้วอ่ะน่าจะไปตามดูที่ไหนอะลิเกใครจะขึ้นบ้านใหม่อีกอะคะ
0: คือเวลาไม่พอเรื่องมันยืดเยื้อมากก็บทนู่นบทนี้อะไรมัน
1: ทำบาปทำกันกับเด็กมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวดิฉันว่ามันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบฟาริดากับตินตินนะคะ
0: โอเคหักมุมมาเรื่องฟาริดาตินตินเลยนะ
1: เดี๋ยวมันต้องจบแบบนั้นแหละไม่งั้นลำบากด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
2: ค่ะเอาเรื่องดีๆมั่งดีกว่าเปิดบัญชีทรัพย์สินไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทรัพย์สิน183ล้านที่ดิน56แปลงมูลค่า73ล้านมีเงินฝากนะ54ล้านค่ะมีรายได้ปีละ2ล้าน9โดยมีรายได้จากการทำนา 50,000 บาทค่ะโสดค่ะโสดจริงๆเกือบ184ล้านนะ 183.96 อ่ะมีเงินสดอยู่ 300,000 เงินฝาก19บัญชี54ล้านเงินลงทุนก็เกือบ15ล้านนะคะ 14.9 ล้านแล้วก็มีเงินให้กู้ยืมด้วยค่ะ 12.9 ล้านเนี่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนที่ดินแกมีทั้งศรีสะเกษอุบลนนทบุรี73ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง24หลังในอุบลศรีสะเกษนนทบุรี24ล้านค่ะมีรถ3คันนะคะแหวนกระเป๋านาฬิกาทะเบียนประมูลมูลค่าล้านหนึ่งมีหนี้สินอยู่18,000ค่ะได้ดอกเบี้ยเดือนละปีละ300,000ได้จัดเงินจากการทำนาปีละ50,000ได้เงินปันผล540,000ค่าเช่า300,000ค่าตอบแทนที่ปรึกษาล้าน2เงินเดือน530,000เด็ดเสร็จก็สตรีสุภาพสตรีสาวสวยโสดเก่งคนนี้ก็มีทรัพย์สิน183ล้านบาทค่ะนายกเล็กนะ
1: ก็ครอบครัว
2: นายกเล็กเลย
1: เขาก็มาจากครอบครัว
2: ครอบครัวนักการเมืองค่ะ
1: นักการเมืองเน
2: ี่
1: ย
2: เนี่ยลูกเทพรุ่นแรกเลย
1: ก็มี
2: ไม่ใช่รุ่นแรกต้องพวกคุณท็อปเน
1: า
2: ะ
1: ก็ไม่ได้ห่างกับคุณท็อปมากก็รุ่นหลังอะแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากนะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเป็นพี่คนโตของพวกลูกเทพทั้งหลายครับ
2: มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เอาข่าวไม่ดีบ้างมีการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโภคินนะคะ
1: อันนี้เรื่องอะไรเรื่องธรรมกาย
2: วัดพระธรรมกายเรื่องวัดพระธรรมกายเดี๋ยวนะคะ
1: แกก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาควัด
2: มันนานแล้วนี่คะดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกหมายจับ
1: ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องเงื่อนเวลาของคดงคดีอะไรเงี้ยเนื่องจากหมดกำลังจะหมดอายุความหรืออะไรยังไงทำนองนั้น
2: กรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโภคินนะคะผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินก็แล้วกันหลักๆคือฟอกเงินนั่นแหละต่อมาทนายความในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคดีฟอกเงินเข้ายื่นหนังสือต่อทีมดีดีเอสไอนะคะเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็รวมถึงพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ขอหมายศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถนำตัวไปฟ้องได้แล้วก็เขานัดแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่พี่ประสานไหมคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาตลอดว่าเขาอยู่ในภาวะไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไปที่ออสเตรเลียค่ะ
1: ลูกๆบริหารแล้วมั้งใช่ไหมรุ่นทายาทแล้วคุณนันท์รุ่น
2: มีการเชิญหมอที่รักษานะคะมาให้ปากคำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยไตวายระยะสุดท้ายต้องฟอกเลือดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตโอ้ถ้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ถือไม่มากนะคะค่ะ
1: ครับ
2: เอาใจยังไงต่อ
1: คุณอนันต์เขา

0: นอกจากทำไม่เรื่องไอ้บ้านจัดสรรแลนด์เฮาส์แล้วเขาไปทำไม่เนี่ยนะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะดังมากนะ
1: เทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเขาเป็นคนมีเทสในเรื่องนี้มาก
0: แล้วก็ทำไม่นี่แฟชั่นเขาไปแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยแฟชั่นไอแลนด์นี่ก็กลุ่มคุณอนันต์นะ
1: ดิ้นเคยเอากางเกงไปตัดขาที่แฟชั่นไอแลนด์เฉพาะตัดขาเกงน่าจะ150มั้งจำได้แล้วก็ลูกค้าประจำคือคุณอนันต์
0: เหร
1: อมาเอง
0: ครับคือ
1: มาเอง
0: คุณอันคิดว่าไอ้ห้างเนี่ยเทอร์มินอล21แฟชั่นไอแลนด์อะไรเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดขายเขาอย่างยิ่งเลยคืออะไร
1: มันมีทุกอย่างจอดรถสะดวกที่สุดไม่มีที่คุณจะไม่มีที่จอดรถที่นั่นจอดรถสะดวกและห้องน้ำเลิศเลอมากห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
0: ผมให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาแบบแล้วกลายเป็นว่าห้างอื่นๆนะต้องทำตามแบบห้างของคุณอนันต์หมดเลยก็คือห้องน้ำ
1: เลิศเลอที่สุด
0: แล้ว
1: หนึ่งที่จอดรถสองห้องน้ำ
0: ห้องน้ำเขาเนี่ยนะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะสองเขาให้แม่บ้านประจำตลอด24ตลอดเปิดทำการนะพูดง่ายมีแม่บ้านดูตลอดไปล้างมือน้ำหยดปั๊บดอนเดินออกปั๊บแม่บ้านตาม
1: ห้องน้ำผู้ชายเหรอคะ
0: ห้องน้ำผู้ชาย
1: มีนวดไหมมีทุบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่มีอันนั้นรู้สึกจะหมดสมัยแล้ว อันนั้นต้องพวกเดอะพาเลสพวกเดอะพาเลส
1: ก็ไปถึงทุบปั๊กปั๊กปั๊กปั๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถาดวางไว้แล้วแต่จะให้เท่าไหร่ไม่มีนะคะพี่สายทันเดอะพาเลสด้วยเหรอคะ
0: ไม่ใช่ไม่ต้องทันอยู่แล้วไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะด้วยตอนเดอะพาเลส
1: เนี่ยในห้องน้ำผู้ชายเนี่ยเขาใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่นวด
0: ไม่มีอ๋อ
1: หม
0: ายถึงว่าห้างของคุณนั่นเหรอ
1: หมายถึง
0: สมัยเดอะพาเลสสมัยก่อนเหรอเด็กผู้ชาย
1: อ๋อเด็กผู้ชายคอยทุบหลังให้ใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่มาทุบเลยเขาจะมีผ้าเย็นเขาจะเดินมาประกบข้างหลังแล้วก็บอกขอโทษนะครับแล้วเขาจะวางผ้าเย็นลงบนที่ต้นคอแล้วเขาจะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอไง
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ้าเย็นวางเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจับ
1: ผ้าเย็นที่เป็นผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูเล็กๆแล้วไปเอาไปใส่
1: คล
0: ีให้มันเย็นแล้วจะวางเขาจะคลี่มาแล้ววางตรงต้นคอเนี
1: ่
0: ย
1: แฟนรายการเราเป็นต้นตำรับผ้าขนหนูเย็นที่ขายตามตู้แช่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: มันเริ่มกำเนิดมาจากเขาอะรับงานกองถ่ายฝรั่งแล้วฝรั่งร้อนมากเขาเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแช่เอดิโคโลนคลาสสิกอะ4711อะไรของเขานี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นคนทำอันเนี้ยเข้าขายในปั๊มปตท.เจ้าแรก
0: อ๋อที่เป็นผ้าเย็นแช่
1: ใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกที่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีผ้าขนหนูเนี่ยเขาคือเจ้าแรกทำมาจากธุรกิจกองถ่ายต่างประเทศแต่รายการเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเนี่ยคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเลยเขาทำห้องน้ำสะอาดดีใส่แอร์เข้าไปองไปถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยนั่ง
1: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี
0: ่มันมีพื้นที่ให้นั่งพอนะ
1: มันเป็นธีมค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยธีมเซอร์คัสนะคะธีมสวนสนุกค่ะห้องน้ำผู้หญิงอะเข้าไปเหมือนเข้าไปในสวนสนุกเลยค่ะ
0: ผม
1: พูดแล้วเนี่ย
0: เข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าได้แต่ของผู้ชาย
1: ค่ะเป็นธีมสวนสนุก
0: ก็เน้นเรื่องความสะอาดสะอ้านไม่มีอะไร
1: สวยงาม
0: เข้าไปทุกครั้งก็สะอาดสะอ้านนะแล้วกลิ่นเกินอะไรบรรยากาศแอร์ติดเจนช่ำยิ่งเทอร์มินอล21นะตรงอโศกอ่ะโอ้โหห้องน้ำแบบ
1: เป็นธีมหนัง
0: เป็นไม่เขาปีเป็นที่นั่งแบบให้นั่งพักอะไรเงี้ยนะคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพักได้อะไรได้ในห้องบริเวณห้องน้ำนั่นแหละ
1: ที่ไปถ่ายรูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำเขาเนี่ยมันมีภาพ
0: มี
1: ภาพ
0: ทุกวัน
1: ดารา
0: ครับ
1: แล้วก็ร้านอาหารเขาก็ถูกมากก๋วยเตี๋ยวชามละ28 บาทไม่รู้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วก็คืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่เสียดายว่ามันมีคดีแบบนี้ค่ะ
0: แม่แล้วคุณอนันต์เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบกงสีในบ้านเนี่ยอยู่กันเป็น10 กว่าชีวิตเลยแล้วในบ้านซึ่งก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรมากมายนะพ่อแม่ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดารินเนี่ยโรงแรมแมนดารินที่แถว3 ย่าน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฝึกเขาเป็นนิสัยก็คือว่าเขาพวกเขาพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเกือบจะเรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้สกปรกกันไม่ได้นะมันเลยติดเป็นนิสัย
1: ให้ความสำคัญกับห้องน้ำ
0: ติดเป็นนิสัยว่าจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดแห้งทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แห้งไม่ให้มันชื้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยเขาบอกติดมาแล้วทำให้เขาในการทำธุรกิจมาเนี่ยก็ถึงมาเน้นในเรื่องนี้ก็เป็นหลักคิดของเขาแต่ว่าสรุปว่ามาที่ก็มีคดีเรื่อง
1: ออกหมายจับ
0: โอเคครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆ
0: มันมีข่าววันนี้มีข่าวรถไฟถึง2 เรื่องนะการรถไฟประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกเลยรถไฟบอกคุยจบแล้วกับซีพี
1: อวสาน
0: ได้แจ้ง CP ให้ CP รับทราบแนวทางการเลิกสัญญากันชี้แก้สัญญาไปต่อยากหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าชี้ทั้งโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจกระทบถ้าจะสรุปบอร์ด EC ชี้ขาดไม่ภายในไม่เกิน2 เดือนส่วนจะให้สปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายใหญ่ของ EC นะแต่ว่าก็อาจจะต้องดึงสัญญา4-1ช่วงทับซ้อนมาก่อสร้างอีกก่อน
1: เอกชนได้แจ้งเพิ่มเติมถ้ารัฐไม่มีการแก้สัญญาให้คงเดินหน้าต่อไม่ไหวซึ่งจะต้องมีแนวทางอย่างไรหากจะมีการยกเลิกสัญญาจะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับสกพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกันพิจารณาตอนนี้มี2 แนวทางที่สรุปไว้เพื่อเตรียมเสนอบอร์ด EEC 1. หากบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วเสนอเรื่องไปยังครม.พิจารณาต่อหรือถ้าหากบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาอันนี้แหละที่เป็นพาดหัวของอิสราว่าอวสานไฮสปีด3 สนามบินค่ะนี่คืออวสานถ้าบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้สัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาหลังจากนั้นรฟท.จะเจรจากับเอกชนในรายละเอียดเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปค่ะแล้วก็เนี่ยผู้ว่าการรถไฟบอกมีความเป็นไปได้เนื่องจากเอกชนรับรู้แนวทางกรณีที่ต้องสิ้นสุดโดยต้องมีมติบอร์ด EEC ที่ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือว่าสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นไม่คุ้มค่
0: า
1: เป็นปัจจัยยากที่สุดนะฮะก็ราคาประมูลมาแพงกว่าเบอร์200,000 ล้านอะเบอร์สองที่เสนอถูกกว่า100,000 ล้าน
0: ครับ
1: แล้ว7 ปีผ่านไปค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แพงกว่าเบอร์200,000 ล้านเมื่อ7 ปีที่แล้วและทุกวันนี้ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจาก7 ปีที่แล้วเท่าไหร่และอย่างที่วิเคราะห์กันว่าตัวคนใช้บริการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่คำนวณไว้เมื่อ7 ปีที่แล้วอีกต่างหากเพราะนั่นก็คือเขาก็ไม่อยากไปต่อแต่ทีนี้ประเทศชาติเสียโอกาสขนาด7 ปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับพี่เมษาน
0: ั่นแหละคงจะต้องต่อรองกันตรงนั้น
1: ใคร
0: เอกชนก็คงจะอยากให้เขาเสียหายน้อยที่สุดอะ
1: รถไฟฟ้า Airport Link ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม CP รับบริหารเดินรถนั้น Airport Rail Link นะคะรถไฟและ CP มี MOU ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่30 กันยายนปีนี้ต้องรอข้อสรุปสัญญาหลักให้จบก่อนนะคะอย่างไรก็ตามจะหาวิธีให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
0: ยกเลิกสัญญาก็ต้องคืนรฟท.เข้าไป
1: แอร์พอร์ตเรียลลิงก์ที่ทุกวันนี้เข้าไปบริหาร
0: ใช่แล้วต้องคืนไปรฟท.ก็มีบริษัทลูกเดิมอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักครู่ใช่ไหมครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: ค่ะวันที่29ถึงวันที่1กรกฎาคมก็คือวันที่จะถึงวันพุธเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70นะคะ
3: ครับ
4: วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเงิน 3.788 ล้านล้านเนี่ยล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบใช้จ่ายภาครัฐเป็นบุคลากรรัฐถึง 1.43ล้านล้านครับพี่ไพศาลเกือบครึ่งหนึ่ง
3: คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
4: เป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย มันเพิ่มขึ้นเยอะนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าลองนึกย้อนไป20 ปีแล้วเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองศาลปกครองมีทั้งศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีศาลคดีทุจริตถูกไหมคะเราไม่มีอบต.คิดดูว่าทุกตำบลเนี่ยมีอบต.และข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่เพิ่มขึ้นชัดเลยเราเพิ่มศาลขึ้นมาเยอะมากเราเพิ่มเจ้าที่ท้องถิ่นขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะนั้นรายจ่ายพวกนี้มันจะสูงมากๆเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าการรถไฟประเทศไทยเขามีเรื่องที่แถลงวันนี้2เรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วนะคุณหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะซึ่งกำลังจะเคาะกันว่าจะ
4: หยุดอยู่แล้ว
3: จะแก้
4: สัญญาไม่ได้
3: หรือว่าจะเลิกแนวโน้มก็น่าจะเลิกยกเลิกสัญญากันไปกับอีกเรื่องนึงครับผู้ว่าการรถไฟรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงบอกว่าจะไม่ฟ้องเพิ่มขับไล่เขากระโดงอีกแล้วนะโดยบอกว่าการดำเนินคดีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากที่รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่ลายแปลงไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านในส่วนของรฟท.ถือว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายหมดแล้วรวมถึงการอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองกลางทั้งหมดอยู่ในกระบวนการประสานงานเรื่องการเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่และการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่าท่าทีของการรถไฟช่วงหลังเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เหมือนจะไม่เหมือนเดิมกรณีข้อพิพาทเขากระโดงคุณนันท์บอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการรถไฟไม่อาจก้าวร่วมได้แต่ยืนยันว่าการรถไฟพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ในการรถไฟดำเนินการฟ้องต่อศาลบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น116แปลงจำนวน4ครั้งครั้งที่1วันที่14 ตุลาคม 68ยื่นฟ้องขับไล่2แปลงครั้งที่2วันที่17 ตุลาคม 68ยื่นฟ้องขับไล่9แปลงครั้งที่3วันที่24 ตุลาคม 68ยื่นฟ้องขับไล่15แปลงและครั้งที่4วันที่29 ตุลาคม 68ยื่นฟ้องขับไล่90แปลงซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพาทและบังคับคดีของศาลใน24คดีแรกและขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งแผนที่พิพาทให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทราบก่อนวันที่18 พฤษภาคม69นั้นเนี่ยนานันบอกว่าในส่วนของรฟท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วตอนนี้คดีความต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วรอคอยคำพิพากษาจากศาลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยยังไม่มีการฟ้องเพิ่มใดๆอีกเมื่อถามว่าการรอคอยคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดแนะนำต้องให้คดีถึงชั้น ศาลฎีกาทุกคดีก่อนหรือไม่ถึงจะพิจารณาฟ้องขับไล่เพิ่มเติมคุณอนันต์ก็บอกว่าไม่เชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นศาลฎีกายังไงก็ต้องไปถึงชั้นศาลฎีกาอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำว่าจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง24คดีแรกเลยหรือไม่คุณอนันต์ก็บอกว่าไม่ใช่ในหลักการเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาก็ย่อมต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อและอาจไปถึงขั้นฎีกาดังนั้นจะต้องรอให้ทั้ง24คดีสิ้นสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่ต้องรอให้มีคำพิพากษาออกมาก่อนจะกี่คดีก็ได้แต่ขอให้เห็นแนวทางก่อนก็ตอบแบบรับแบบสู้นะครับ
4: ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพี่ภิสารตามเรื่องนี้ไหมคะที่คุณขิงกับคุณพลพีเขาจับมือกันที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะ
3: ก็เนี่ยเขาคือยังไงเขาจะต้องเอาไอ้ที่ไปซ่อนเอาไว้ในไอ้บินค่าไฟเนี่ยออกมาให้ได้10กว่าสตางค์ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเพราะว่าคุณขิงเขาบอกว่าไอ้เงินส่วนที่เอาออกไปเนี่ยมันจะได้เอาไปช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยซึ่งจะช่วยได้สบายๆเลยประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ย10,000กว่า 20,000 ล้านเนี่ยใช้ช่วยได้สบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาออกไปได้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ประกาศไอ้เรื่องของค่าไฟไม่เกินครัวเรือนที่ไม่ใช้ไม่เกิน200เนี่ยก็จะเรียกเก็บหน่วยละไม่เกิน3บาท
4: ในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และกพช.
3: ครับ
4: ซึ่งก็สามารถเรียกประชุมได้ทันที
3: เห็นว่า
4: ขั้นตอนแรกไม่แยกค่าไฟนะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถทำได้พร้อมกันก็คือเมื่อดึงค่าไฟออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลดค่าไฟที่ชาร์จกับประชาชนได้1กับ2เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดึงออกมาได้ทันทีเลยส่วนขั้นตอนที่3คือตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและกทม.มาร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งเร่งด่วนคือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้ค่ะก็คือแบบดึงออกมาลดเดี๋ยวนี้เอาแล้วไปเก็บที่ไหนยังไง
3: ให้ไปคุยกันเอง
4: จริงเหรอพี่
3: ก็ให้3การไฟฟ้าไปคุยกันไงว่าจะทำยังไงไอ้ส่วนที่เป็นภาระอยู่ 20,000 30,000 ล้านอะไรนี่แหละอาจจะต้องทำยังไงจะต้องก็คือคุยกันเองแล้วก็มันก็จะมีพวกเลกูเลเตอร์อะไรต่างๆเขาก็จะสั่งการมาด้วยครับ
4: แล้วเขาไปคุยกันเองแล้วเขาจะทำยังไง
3: อะถ้าเขาคิดว่าเขาแบกรับภาระไม่ไหวไม่เป็นธรรมต่อเขาก็ต้องส่งผ่านมาที่ผู้ใช้ไฟ
4: ซึ่งก็
3: ไอ้ไฟสาธารณะมันก็มีเจ้าของงานแต่ละที่อยู่นี่ทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเพราะว่าไม่เสียค่าไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเจ้าภาพนะมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไฟไม่ติดแรงต่างมันไม่มีใครมาเปลี่ยนไฟมันต้องมีอย่างของอบต.นี้ของเทศบาลนี้อะไรต่างเขามีแต่ว่าเขาไม่ต้องเสียค่าไฟแต่เขาก็ยังต้องดูแลอยู
4: ่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ Facebook กฟผ.จุดนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยได้เขียนอย่างนี้ค่ะกฟผ.แจ้งวาทกรรมเสือนอนกิน

0: รับบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรคุณวริศรัตนชื่นเป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเอง 29% แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจนมีกำไรปีละนับหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรที่ให้กฟผ.ไปลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือพวกภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยเพื่อจะได้ต้นทุนของประชาชนลดลงด้วยปรากฏกฟผ.เขาชี้แจงอย่างนี้นะคะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและคลังค่ะต้องดำเนินงานผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและการกำกับของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแต่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดหากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากฟผ.ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยขายปลีกกำไรนะฮะหน่วยหนึ่งได้กำไร22สตางค์ค่าระบบส่งกฟผ.ใครใช้ไฟในระบบส่งของกฟผ.กฟผ.ได้หน่วยละ25สตางค์ค่ะซึ่งเป็นอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี58 11ปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนการซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐเป็นคนกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่มและแถมกฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า FT สะสมนับแค่ปลายปีที่แล้วคือ31ธันวาคมอ่ะค่า FT อ่ะเป็นหนี้กฟผ.อยู่ 35,928 ล้านนะคะพี่ในศาล
1: ก็หลายรัฐบาลก็ให้กฟผ.ช่วยรับไปสภาพรับหนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งส่งผ่านมาให้กับผู้
0: ประชาชนแล้วเวลาบอกว่ากฟผ.กำไรถามว่ากำไรกฟผ.ได้จากอะไรเอาไปทำอะไรกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสครก็คือรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเพื่อ นำไปใช้พัฒนาโดยแบ่งเป็นนำส่งคลังค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยปีที่แล้วเขาเป็นท็อปเลยนะคะที่1เลยนะคะในการส่งเงินเข้าคลังเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน5หน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากที่สุดมีกฟผ.มีกองสลากมีอะไรนะฮะปตท5หน่วยงานอ่ะกฟผ.และปีแล้วเขาจะเป็นที่1ด้วยแล้วเขาก็นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้กฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนและได้กำไรสูงกว่าที่กกพ.กำหนดถึงได้มีเงิน call back ไปช่วยไงคะพี่ไพศาล CLAW call back BACK เนี่ยค่ะเขาไปลงทุนและได้กำไร
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.ครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับชั่วโมงแรกใครฟังไปแล้วสวัสดีครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องต่างจังหวัดที่อาจจะเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเปิดควบคู่กันไปได้นะครับใน LTM FM 95จะได้เห็นเรา2คนด้วยนะคะ
3: ค่ะปีบางคนบอกเพิ่งเคยเห็นเรา2คนครั้งแรก
2: แล้ว
3: ก็มาอยู่นะ
2: ก็ต้องมาในเฟซบ่อยๆนะครับจะได้เจอนะฮะพี่จรูนบอกสรุปว่าพ่อมีพ่อเป็นของตัวเองแล้วหรืออ๋อผล DNA เขาออกแล้วนะครับพี่จรูนนะน้องตินเป็นพ่อแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ101ท่านโอ้โหนี้รอยเอ็ดนะครับใน Facebook แล้วก็อีกมากมายนะครับเราฟังเราทางวิทยุนะฮะ

0: ักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่กล้วยกับน้องย่งนะครับผม
1: ค่ะดีเจกล้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒนะคะ
0: มาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: วันก่อนที่โด่งบอกว่ามีเจ้าวาดอะที่พักสงฆ์ภูตาใช่ไหมที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปบังคับสี่สามเณรสี่รูปอะให้อมไว้อวัยวะเพศ
0: ที่บอกว่าวันจันทร์มาคนวันอังคารมาคน

0: หมุนหมุนกันมา
1: ใช
0: ่
1: นี่แหละนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้
0: ให้มาอมนกเขาอมนกเขาเจ้าวาด
1: ตำรวจเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานแล้วออกหมายจับแล้วที่สงขลานะคะปรากฏว่านายอนิชาติคนนี้คือพระนะคะพระเนี่ยเขาก็ไปศึกนะไปลาสิกขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
0: คือยังไม่เจอเหรอพี่เหรอคือหลบหนีไปเลยใช่ไหม
1: หลบหนีไปลาสิกขา
0: หนีเลยใช่ไหม
1: ที่ไหนไกลมากเลยนะจากสงขลาเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยอ่ะไปที่วัดศรีพุทธโคค
0: ม
1: ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะ
0: โอ้
1: แล้วก็ถูกจับตัวได้แล้ว
0: อ๋อครับผม
1: ใช่นะคะหลังจากที่เจ้าวาดคนนี้บังคับสี่สามเณรอมวัยวะเพศเนี่ยนะคะแล้วก่อนที่ทั้งเณรทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะอายุ12ถึง14อ่ะไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งสงเอาไว้แล้วเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังหาไม่เจอปรากฏว่าสืบทราบมาว่าตาพระรูปเนี้ยนะคะก็ได้ใช้รถยนต์ขับหนีจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถกระบะ Mazda นะคะอู้หูไปนู่นน่ะไปศึกที่นู่นเลยอ่ะภาคเหนือนะอุตรดิตถ์แล้วก็ถูกจับแหละถูกจับเรียบร้อยแล้วหลายวันเหมือนกันเนาะมันเริ่มมันเกิดตั้งแต่วันที่24จับได้วันที่27เมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: 27วัน
0: ยี่สิบเจ็ดก็วันเสาร์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: พี่ปุญญวัฒน์บอกฟังทุกวันนะครับขอบพระคุณนะฮะ
1: พี่โจ
0: รามยองเนี่ยครับบอกว่าลาดพร้าวฝนตกเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตก
1: ต้องผ่าแล้วเนี่ย
0: เช่นเดียวกับที่ระนองนะครับพี่สมคิดก็บอกว่าที่ระนองฝนเริ่มตกหนักแล้วขอให้รีบหยุดเนาะเดี๋ยวเผื่อคนใต้กรีดยางกันนะคืนนี้นะเดี๋ยวไม่ได้กรีดกันนะครับพี่สุวัสดิ์ทักทายเราเข้ามานะครับพี่ไอตินนะนะครับขอบพระคุณมากนะครับส่งมาพี่วันชัยด้วยนะครับพี่อเกนด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับพาไปดูหนูน้อยฮีโร่คนนี้หน่อยนะครับม.3ทำไมเก่งจังก็ไม่รู้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปเจออุบัติเหตุคนขาขาดเลือดไหลเต็มเลยนะครับที่เพชรบูรณ์นะเจ้าตัวเนี่ยสติดีมากน้องม.3ผู้หญิงนะประการแรกโทรแจ้ง1669ให้กู้ภัยรีบมาม
1: าช่วยเลย
0: เออประการที่2ไปห้ามเลือด
1: โอ้
0: พี่คิดดูขาขาดเลือดมันต้องนะแต่น้องเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะครับน้องน้ำฝนนะครับเรียนอยู่ชั้นม.3นะฮะโรงเรียนบ้านนางั่วนะครับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาของเพชรบูรณ์นะครับน้องอายุ17ปีแล้วล่ะนะฮะน้องบอกว่าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะเห็นแล้วนะครับว่ามีรถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยนะฮะจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยโบกมือให้ช่วยกันหน่อยว่าจอดพอเธอลงไปดูเนี่ยมีเศษเนื้อเนี่ยนะฮะเต็มอยู่ตามถนนเลยนะครับปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถพ่วงเนี่ยเฉี่ยวนะเฉี่ยวชนจนขาเนี่ยนะฮะขาดขาขวาขาดขาซ้ายงอผิดรูปเธอเริ่มต้นจากเอาเสื้อคลุมนะฮะของคนเจ็บนะครับพันรอบขาห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วก็พยายามพูดคุยนะครับกับคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาอีกมือนึงก็กดโทรศัพท์นะครับ1669นะเสร็จ191ต่อโอ้โหรอบคอบมากชวนผู้บาดเจ็บคุยอยู่ประมาณ10นาทีรถกู้ภัยก็มาถึงในที่เกิดเหตุนะครับ
1: มีไหวพริบทีเดียว
0: จริงจนล่าสุดเนี่ยคนเจ็บนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะเออเธอบอกว่าคือคุณหมอบอกนะว่ามีการช่วยเหลือเบื้องต้นมาก่อนนะครับทำให้คนไข้คนนี้รอดเธอเลยยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะครับถามว่าทำไมเธอถึงทำเป็นเธอบอกว่านะครับเธอเนี่ยนะจดจำมาจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนครับโอ้โหชื่นชมโรงเรียนนะมีหลักสูตรแบบนี้ด้วยอ่ะคือถ้าเราไปเจอคนขาขาดย้อนอยู่เนี่ยเราก็คงได้แค่โทรนะ
1: ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรต่อ
0: เออเราจะไปห้ามเลือดเราคงไม่เป็นนะพี่กล้วยพูดตรงๆเราคงได้แต่โทร1669ให้อ่ะแต่น้องคนนี้เขาบอกเพิ่งอบรมมาจากที่โรงเรียนนะครับแล้วพี่สาวเนี่ยเป็น

0: อนก็เลยเนี่ยครูพักรักจำมาเรื่อย
1: ๆะ
0: นะฮะโอ้ก็ถือว่าช่วยชีวิตนะคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุไปได้นะครับ
1: ปรบมือค่ะปรบม
2: ือมหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะมีรถเก่งนะคะขับซิ่งแหกโค้งไปอัดในเต็นท์รถมือ2เลยตัวเองก็ตายเลยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็พุ่งชนเต็นท์ขายรถมือสองนะคะที่ถนนจามเทวีนะคะสายเก่านะคะช่องทางออกเมืองลำปางตำบลบ่อแห้วบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตัดทางออกแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันนะคะปรากฏว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะทั้งเต็นท์เนี่ยถูกเสียหายเลยแล้วก็มีรถยนต์ที่อยู่ในเต็นท์อ่ะนะคะโดนชนกระจัดกระจาย 4-5 คันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในเต็นท์เนี่ยนะคะมียาบ้า
0: โอ
1: ้โหดูแล้วมียาบ้านะคะแล้วก็มียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะ
0: โอ้ครับผม
1: ก็เขาไม่รู้เขาขับมาเร็วอะชาวบ้านได้เห็นบอกว่าตอนที่เขาเห็นรถคันนี้ขับมาอยู่เส้นทางก็เห็นว่ารถเก่งคันนี้ทำไมขับมาเร็วมากแล้วก็มีรถยนต์อีก2คันขับตามมาด้วยนะอย่างกระชั้นชิดเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนี่ยตัวเองก็เลยตัดสินใจชะลอความเร็วลงข้างทางดีกว่าถ้าเกิดมีรถขับเร็วมาใกล้ๆดงเนี่ยพี่ก็หลบเหมือนกันพ
0: ี
1: ่พอถึงช่วงทางโค้งเนี่ยก็เห็นรถเก่งคันนี้เสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าชนเต็นท์เลยนะคะตัวคนขับก็ติดอยู่แล้วเขาใช้เครื่องตัดถ่างเอาออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะแต่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอยาบงยาบ้าด้วยก็เลยกำลังคิดกำลังทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางตรวจสอบอย่างอื่นด้วยว่าไม่รู้คนนี้เขาเสพหรือเปล่านะคะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่โคราชวันนี้นะครับพี่นะฮะวัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมา5ปีเขาก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสกันนี่แข่งกับผู้ว่ากทม.เลยนะนี่พี่กวนมีใบนับนี่เหมือนใบก็ขีดคะแนนแบบสสแบบผู้ว่าเลยนะ
1: มีการเลือกตั้งเจ้าว่าเจ้าว่าด้วยเหรอ มันไม่มีแต่งตั้งมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดอำเภอหรือไม่ใช่เหรอ
0: ก็เขากลัวเดี๋ยวไม่เป็นธรรมก็ให้ชาวบ้านเลือกอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็นโมฆะอยู่ดีครับพี่นะครับวัดสอยดาวครับวัดดังที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีปัญหากันแล้วนะครับไม่มีเจ้าวาดปกครองมา5ปีแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะให้มีการคัดเลือกเจ้าวาดนะครับเพื่อมาเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะให้กับคนในหมู่บ้านโดยการเลือกตั้งนะครับก็เสนอพระขึ้นมา2รูปโดยชาวบ้านเสนอนะครับนะก็มาติดประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็มีการเปิดให้กับชาวบ้านนี่แหละมาเลือกตั้งมาลงคะแนนกันนะฮะมีพระปลัดทองเพชรเบอร์1แล้วก็พระสมนึกฐานวโรนะครับเบอร์2นะชาวบ้านหลายร้อยคนรวมไปถึงพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยอย่างที่พี่กวยว่านะครับมีกลุ่มคนที่ออกมารวมตัวประท้วงมองว่าการเลือกเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบสงฆ์ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยจะมาเลือกกันเอง
1: ใช่มันต้อง
0: ก็ทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นกันใช่ไหมทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วรู้ตัวจริงเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ย260คะแนนนะฮะกับเบอร์สองเนี่ยได้แค่36คะแนนแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยรักพระเบอร์หนึ่งมากกว่านะแต่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นโมฆะครับนะฮะ
1: ก็จัดขึ้นเองอ่ะ
0: ก็ยังตกลงกันไม่ได้ทำไมครับวัดนี้มีทำไมไม่มีเจ้าวาดมา5ปีแล้วพอจะเลือกก็ไม่ได้ด้วยนะก็แสดงว่ามี2กลุ่มมี2กลุ่ม
1: มันตั้งไม่ได้เจ้าวาดมันตั้งเองไม่ได้นะน้อง
0: เขาตั้งเองก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: เออ
0: นะวันนี้เดี๋ยวต้องรอให้เป็นทางสงฆ์แต่งตั้งมาแล้วกันถ้าแต่งตั้งมาแล้วชาวบ้านไม่เอาก็ต้องยังไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมพี่ถ้าชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะ
1: เขาจะเอาพระบวชก็ได้
0: เขาจะเอาพระบวชเบอร์หนึ่งคนนี้ที่เขาเคารพศรัทธา
1: เออ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้อันดับ6น่าเสียใจนะคะเกิดเหตุคนที่ขับเจ็ตสกีอยู่ที่ชายทะเลหาดจอมเทียนนะคะขับเข้าไปในทะเลแล้วก็จมหายไปนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุผู้สูญหายอยู่กลางทะเลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทีมไลฟ์การ์ดเนี่ยคือเขาไลฟ์การ์ดที่อยู่ตามชายฝั่งเนี่ยนะแล้วผู้ประกอบการเจ็ตสกีก็ช่วยกันค้นหาแล้วนะหาร่างผู้สูญหายห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีร่างเนี่ยก็ลอยกลับเข้ามาใกล้ชายฝั่งนะคะก็พยายามช่วยกันทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์ช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยื้อชีวิตไม่ได้นะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ18ปีบริเวณชายหาดพบเจ็ตสกีที่คาดว่าใช้ขับขี่ก่อนเกิดเหตุจอดลอยอยู่นะคะผู้ที่ร่วมงานบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเรือของผู้ประกอบการเจ็ตสกีและกำลังนำเจ็ตสกีเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าใช้บริการ
0: ก็แสดงว่าขี่เป็น
1: ขี่เป็น
0: เด็กเรือต้องขี่เป็น
1: ใช่แล้วก็หายไปจากสายตาเลยกระทั่งพบเจ็ตสกีลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่เห็นคนขับขี่ก็เลยช่วยกันออกตามหาก็เลย
0: บางทีเราไปเที่ยวพัทยาเราเห็นเขามาแบบว่าให้ขี่ได้นะเออแต่เราเป็นคนไม่เคยขี่อยู่ออกไปขี่นี่ก็แสดงว่ามันก็อันตรายเหมือนกันเนาะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนเป็นนั่งไปด้วย
1: นั่งไปด้วย
0: อ๋
1: อแต่เราไม่เอาหรอก
0: ใช่ไหมพี่
1: จมขึ้นลงขึ้นแหละ
0: บุบบุบ
1: จ้าทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยคู่เนี้ย
0: อยากลองแต่ก็พอเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหแสดงว่าคนที่เขาเป็นนี่เขายัง
1: ตายเลยยังไม่รอดเลยถ้าเจออะไรขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายังไง
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: พี่จานกรายงานตัวครับเข้าเวรรปภ.ฟังทุกวันครับพี่จานกครับมีข่าวเกี่ยวกับพี่รปภ.พอดีเลยฮะคงไม่ใช่พี่จานกนะฮะ
1: ไม่ใช่ พี่จานกเขาฟังเราอยู่เขาไม่
0: คือที่นนทบุรีนะครับบ้านหมู่บ้านเนี่ยถ้าราคา10ล้านเนี่ยนะฮะพี่กวยคาดหวังอะไรกับบ้านราคา10ล้านความปลอดภัยใช่มั้ย
1: อันดับ1
0: เนาะซื้อบ้านระดับ10ล้านได้เนี่ย
1: บ้านพี่ไม่ถึงพี่ก็ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างดี
0: ใช่มั้ยถ้านิติดีหมู่บ้านดี
1: โอ้ถ้า10ล้านนี่ยิ่งต้องหวังการเข้าออกต้องยิ่งแบบโอ้ย
0: ถูกต้องเลย
1: ดูกันแลกัน
0: ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับหมู่บ้านระดับ10ล้านเนี่ยรปภ.นะครับบุกเข้าไปจะข่มขืนลูกบ้านโอ้โหยามวิกาลกลางดึกนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาถึง3ครั้ง
1: รปภ.เองเนี่ยนะ
0: รปภ.ของหมู่บ้านเนี่ยครับนะฮะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากป๋าชูวัดเสวตคนนี้เขาเป็นเหมือนพี่ชายคนสนิทของคุณบอลเชิญยิ้มอ่ะนะครับเขาก็เป็นคนดังอยู่นะครับบอกว่าหลานสาวของเขาชื่อว่าคุณนิ้งแล้วกันนะครับเป็นอินฟลูด้วยนะฮะถูกรปภ.ในโครงการหมู่บ้านชื่อดังย่านบางบัวทองงัดหน้าต่างบุกเข้ามาบ้านนะครับกลางดึกช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องเสียงสัญญาณกันขโมยในบ้านเนี่ยมันดังขึ้นเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูจากมือถือเห็นเลยครับรปภ.คนนี้ครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วในรั้วแล้วที่บริเวณชั้นหนึ่งไอ้กันขโมยมันเลยดังนะครับเธอก็เลยตัดสินใจปีนออกมาที่หน้าต่างที่ชั้น2นะครับตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าการขโมยมันดังมากนะครับยังไม่มีใครได้ยินเธอก็เลยโทรศัพท์ไปที่นิตินะครับบอกให้ตามรปภ.อีกคนนึงที่เข้าเวรมาช่วยหน่อยเพราะว่ารปภ.คนนี้อยู่ๆเนี่ยเข้ามาที่บ้านเขายามวิกาลอย่างเงี้ยไม่รู้เจตนาอะไรนะครับเธอบอกโหเธอตกใจมากนะฮะเธอตกใจมากนะครับมีเพื่อนบ้านหลังจากนั้นนะครับมาเตือนเธอนะนะคือพอรปภ.อีกคนมาไอ้รปภ.คนนี้มันก็เลยปีนแล้วก็หนีออกไปเหตุการณ์นั้นก็เลยยังจับอะไรใครไม่ได้นะครับแต่เช้ามาเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ารปภ.คนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับชอบบุกเข้าไปภายในบ้านโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเขามาที่บ้านของเธอแล้วเนี่ยนะฮะ 2-3 ครั้ง
1: อุ้ยนี่เจตนาไม่ดีแล้วล่ะ
0: เจตนาไม่ดีเธอบอกว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ปีนออกมาที่ระเบียงนะแล้วตะโกนนะเธอแบบเดินลงมาเพื่อกินน้ำแล้วโบ๊ะกันพอดีอ่ะเธอจะโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปรอตามจับเขามาได้ก่อนแต่ที่แน่ๆบุกเข้าไปในบ้านลูกบ้านแบบนี้เนี่ยมันผิดวิสัยอยู่แล้วล่ะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขามีแต่ปั่นจักรยานอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านใช่ไหมคอยสอดส่อง
1: ขนาดบางทีอ่ะบ้านพี่น่ะบางทีมันไม่ได้วันที่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดมุ้งลวดอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ปิดอ่ะเขายังไม่เข้าเลยเขาก็ถ่ายรูปลงอะไรแล้วประธานหมู่บ้านอ่ะเขาก็ส่งมาที่นายส่วนตัวพี่นะเขาบอกพี่จะแรมครับอะไรเงี้ยหรือปิดบ้านหรือเปล่าคือ
0: เจตนาเนี่ยมันต้องชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่ป่ะ
0: รปภ.เนี่ยมีหน้าที่คอยสอดส่องอย่างน้อยคือถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานอยู่บ้านคุณก็ต้องอยู่ที่ป้อมเพื่อกันไม่ให้คนแปลกหน้าอะไรเข้ามาแต่นี่คุณบุกเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนะครับโอ
1: ้แต่ได้ๆนะคะในความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านน่ะต้องช่วยกันหนูเป็นตาด้วยนะคะหมู่บ้านพี่ถือว่าแอคทีฟมากนิดหน่อยนะเขาก็พูดในไลน์กลุ่มกันแหละ
0: เขาก็ฝากด้วยนะครับฝากไปถึงทางโครงการว่าถ้าจ้างรปภ.เนี่ยควรจะต้องมีมาตรฐานมาก
1: พี่ว่าเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วแหละคนเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ้าวอันดับ4นะคะได้เลิกแก้ปัญหากุ้งแล้วนะคะกุ้งค่ะที่เขาบอกว่าทางมาเลเซียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่รับนำเข้ากุ้งเนี่ยนะคะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรนะคะก็บอกว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเนี่ยตอบรับมาแล้วว่าจะมีการหารือในการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะคะจะมีการคุยกันแล้วมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยทางคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยบอกว่าทางคุณสุริยะเนี่ยจะเข้าหารือกับทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเพื่อจะแก้ไขปัญหาการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะแล้วในวันเราก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ไทยด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณสรวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมด้วยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็รองปลัดแล้วก็อธิบดีกรมประมงเนี่ยนะคะจะเดินทางไปล่วงหน้าไปมาเลเซียเพื่อเตรียมการเจรจาดังกล่าวคาดว่าการเจรจาในครั้งนี้จะสามารถได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนหลายคนก็บอกเอ้ยเนี่ยกุ้งเขาไม่รับนำ น้ำข้าวกุ้งไทยเนี่ยแต่ทำไปตามตลาดกุ้งกุ้งก็ยังราคาไม่ลด
0: ไม่ลดยังแพงอยู่ใช่ไหม
1: ยังแพงเรายังกินกุ้งแพงกันอยู่เลยแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกโหโลนึงอ่ะตอนนี้ไม่ถึงร้อยนู่นอย่างงี
0: ้ไม่รู้เป็นกลยุทธ์ป่ะนะผมไปตลาดเนี่ยเขาจะเขียนว่ากุ้งจากประจวบมันก็เลยดูแบบว่าคือราคามันไม่ลงเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจากใต้อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: อ
0: ืมไม่รู้เขาเขียนว่าราคาเท่านี้เท่านี้เนี่ยเขาบอกกุ้งจากประจวบ
1: คนแสดงว่าพี่ว่าต้องมีคนถามเขาเยอะอะว่า
0: หรือคนอาจจะกลัวว่าถ้ามาจากใต้เลยจะไม่สด
1: ไม่รู้
0: เขาเลยต้องเขียนหรืออีกนัยยะหนึ่งเขียนเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยของเขาก็มาเขารับมาจากคนละแรงมันเลยไม่ราคามันเลยไม่ลงอะไรเงี้ยไม่รู้ล่ะ
1: ก็หลาย
0: คนตอนนี้กำลังจะดีขึ้นใช่ไหม
1: กำลังจะคุยกันแต่ไม่รู้จะได้ผลว่าไงเพราะว่ามันก็คงยิ่งหนูยิ่งแมวกันอ่ะเนี่ยเขาไปคุยเรื่องของการนำข้าวกุ้งจากไทยไปนะเขาก็จะไปคุยเรื่องว่าจะเอาปลากระพงของมาเลเซียเข้ามาก็ขอให้มันยุติปัญหานี้ได้แล้วก็เปิดมาเหมือนเดิมก็แล้วกันก็ต่างฝ่ายต่างก็วินมันก็โอเคอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะข่าวนี้นะครับก็ที่บุรีรัมย์นะครับมีคุณป้าอายุ70นี่ขออนุญาตคุณป้าหรือคุณยายดี
1: คุณยาย
0: แล้วเหรอ เป็นอดีตอาจารย์มหาลัยเอาเรียกอาจารย์แล้วกัน นะฮะอาจารย์วัย70ปีนะครับซื้อที่มา20กว่าปีที่แล้ว6ไร่นะครับ6ไร่กับอีก2งานนะฮะผ่านมันระยะเวลาล่วงเลยมาเนี่ย20ปีล่าสุดโดนเพื่อนบ้านที่ข้างๆนะครับฟ้องให้รังวัดที่เธอลุกล้ำจะล้อมรั้วกันละที่เธอลุกล้ำที่ฉันนะครับมีการยื่นฟ้องนะฮะเห็นบอกว่าฟ้องร้องเรื่องบุกรุกที่ดินเนี่ยลุกลามยาวนานกันมา7เดือนนะครับล่าสุดให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วนะครับเห็นบอกรังวัดกันเนี่ย6รอบนะฮะสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเธอได้ที่ดินเพิ่ม200ตารางวาเอาสินี่ขนาดเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะฝั่งคู่กรณีฟ้องว่าเธอเนี่ยลุกล้ำแต่สุดท้ายมาวัดกันใหม่แล้ววัดไปวัดมาอ้าวฉันได้ที่เพิ่ม
1: เยอะนะไม่ใช่5วา10วาดง200
0: ตารางวาม
1: ันเยอะนะดง
0: 200ตารางวาน
1: ี่
0: ฮะศาลสั่งให้มีการวัดแล้วก็ต้องตามนั้นเพราะว่าก็เจ้าหน้าที่มารังวัดก็ตามนั้นเลยแต่คู่กรณียังไม่ยอมครับนะฮะคู่กรณีนะครับเห็นบอกว่าจะอุทธรณ์ต่อนะครับคู่กรณีเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวต้องอุทธรณ์ยังไม่ยอมให้มีการล้อมรั้วป้าแกบอกจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มนะแต่ฉันไม่อยากจะสูญเสียที่ของฉันแต่ในเมื่อศาลสั่งมีก็มีนะ
1: คน
0: ไปฟ้องเพื่อขอรังวัดเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ที่เพิ่มเสมอไปนะพี่กลัวอย่างเงี้ย
1: อยู่เฉยกันดีแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: พี่อารมณ์น่ารักมากเลยอ่ะฟังทางวิทยุแต่ว่ามาเม้นแนวในเฟซ
1: หลังสิทธิ์ฝนก็ตกนะคะก็อดีตปลัดจังหวัดนะคะที่ว่าโดนในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ไปเรียกเงินอส.ใช่ไห
0: ม
1: โอ้ยจะอ่วมอรไทยหรือเปล่านะตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าสอบสวนนะแล้วก็ตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงบุคคลอีกหลายคนเลย
0: คร
1: ับ แล้วก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดอย่างอื่นอีกนะนะคะเช่นบอกว่ามีข้อมูลบอกว่าอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวทางปปป.เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยใดๆพรุ่งนี้ดงได้ไปทำหรือเปล่า14:00 น.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดี
0: ครับผมมันรอฟังอยู่เหมือนกัน
1: มันพัวพันไปเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดนะครับปั๊มน้ำมันนะฮะ PT ที่จังหวัดยะลาเห็นบอกตอนนี้กำลังเร่งล่าตัว6ชายชุดดำนะครับที่เข้ามาก่อเหตุ เริ่มตั้งแต่ยิงปืนข่มขู่นะครับไล่พนักงานไล่ประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่จะวางระเบิด2ลูกนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมนะฮะเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานะครับนะปั๊ม PT สาย15ในตัวเมืองยะลานะฮะก็ไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยเสียหายอย่างหนักก็คาดว่าจะเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะฮะพอเมื่อเช้าเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชุด EOD นะครับก็เขาบอกว่า2ลูกเนี่ยทำงานไป1ลูกอีกลูกนี่ยังไม่ทำงานนะมันยังบึ้มขนาดนี้นะครับถ้าทั้งคู่ทั้ง2ลูกระเบิดเนี่ยโอ้โหสงสัยรังคานี่หายนะฮะนี่หายไปครึ่งเดียวนะลูกเดียวนะครับก็คนร้ายใส่ชุดดำนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คัน6คนเข้ามาในปั๊มเริ่มจากยิงปืนนะครับขู่พนักงานขู่ประชาชนก่อนนะแล้วก็ลงมือวางระเบิดนะครับกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะฮะเห็นทางจังหวัดตอนนี้ก็มีการระดมกำลังป้องกันอย่างเต็มที่นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในค่ำคืนนี้ครับ
1: นอกจากที่ยะลาแล้วก็มีที่ปัตตานีด้วยเหมือนกันปั๊มเดียวปั๊มเกิดกันในสองแห่ง
0: โอ้ปั๊มเดียวกันเลยนะพีทีใช่ไหม
1: พีทีเหมือนกันเลือกปั๊มของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการด้วยก็ทำไมเป็นปั๊มพีทีหมดเลยเนี่ย
0: นะฮะไม่รู้สร้างสถานการณ์อะไร
1: เดี๋ยวเราดูเพราะว่าตอนนี้นะปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมแหละเพื่อจะออกมาตรการต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าก็ไม่หยุดนะช่วงนี้เกิดฉี่มากเลยย
0: ร
1: ง
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับโอ้โหอยู่กันเกินร้อยมาถึงวันนี้ขอบพระคุณพรุ่งนี้ขอแบบนี้อีกนะครับพี่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดAI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านนี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspire by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปนิกท่านนี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้าน Chain and Chain Cafe ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปั่นโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ส่งเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม
2: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหม
4: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะจ๊ะโอ้ยห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะฮะน่าจะ1อาทิตย์ได้อยู่เนาะก็สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะที่ไม่ได้มาโหยกลายเป็นโฟนอินเอานะฮะพี่ๆก็ถามหากันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะทางไลฟ์สดLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่วิรวัฒน์ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อํานวยเอ้ยขออภัยฮะพี่อําพรนะฮะสวัสดีพี่อําพรด้วยนะครับเห็นพี่อําพรบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจบอสสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะสําหรับขอบคุณที่เค้าเรียกยังไงอ่ะอวยพรวันเกิดเนาะเพิ่งผ่านวันเกิดผมมานะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีสุขสุขคนในพี่น้องเด้อสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่สายทองมาแล้วนี่ทักทายพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่พิสิทธิ์บอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะสวัสดีหลังไมค์ด้วยนี่พี่ดาวบอกเต้ยสังลาใช่แล้วพี่ดาวเพิ่งจบไปเนาะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะฮะอ๋อขออภัยฮะฮิตมาราธอนนะครับผมสวัสดีพี่นางหนูวันนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันค่ะได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะฮะกับบอสธีรพงศ์นะครับจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนครับวันนี้ฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผมจัดตามคำขออยู่แล้วสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับสวัสดีครับอ๋อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ดาวบอกว่าหายป่วยยังค่ะดีเจตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นหวัดอีกแล้วโอ้อากาศก็แปรปรวนบ่อยซะเหลือเกินนะฮะวันนี้ตอนขับรถมาจากบ้านฝนก็ตกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะฮะจังหวัดไหนบ้างนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสบายดีนะแม่น้อมนะโอ้แม่น้อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูหลิงด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณพี่หนูหลิงด้วยนะฮะยายออดมาแล้วสวัสดียายออดครับสวัสดีนะครับผมโอ้ดีใจนะวันนี้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะอุบลฝนตกอ้าวจริงปะเนี่ยฝนตกแห้งมาเนาะครับอุบลเนาะสวัสดีกิตศรกรด้วยนะฮะใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกปะเนี่ยสวัสดีครับหวัดดีฟู่นี่ไงสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยขอเพลงพันบริการสักเพลงได้ไหมคะได้เลยฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้ผมจัดให้แน่นอนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกคนอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่จะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะเปิดให้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจเนาะตอนนี้นะครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีพี่อนันต์ครับผม
2: ครับสวัสดีครับสบายดีไหม
1: สบายดีครับพี่อนันต์ฮะอุ๊ยพี่อนันต์อันนี้เราคุยสายกันครั้งแรกป่ะฮะพี่อนันต์ครับ
2: อันนี้ครั้งที่สองครับเฮีย
1: ครั้งที่สองใช่ไหมฮะโอ้พี่อนันต์จากโคราชเนาะผม
2: จากโคราชครับ
1: โอ้โหแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เนาะ
2: ครับนานนาที
1: นานแล้วฮะตอนนี้เป็นไงบ้างฮะฝนตกไปฮะที่โคราช
2: ฝนช่วงนี้ยังไม่ตกครับเฮีย
1: ยังไม่ตกใช่ไหมฮะมีแต่แดดทั้งนั้น
2: มีแต่แดดและลมจ้ะ
1: มีแต่แดดและลมวันนี้ฮะพี่อนันต์โทรเข้ามาสายหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ฟ้าส่งให้รักของกระต่ายขาวดาวรุ่งครับเฮีย
1: อ๋อฟ้าสั่งให้รักของกระต่ายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ตัวพิเศษเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ให้เจ๊เมย์หลังไมค์
1: ครับ
2: แล้วก็อสมท
1: ครับผม
2: ลูกทุ่งมหานครครับ
1: อ๋อได้เลยฟ้าสั่งให้รักนะครับได้เดี๋ยวผมจัดให้นะพี่อนันต์นะ
2: ขอบคุณ
1: โอเคครับขอบคุณมากๆครับพี่อนันต์สวัสดีครับ
2: สบายดี
1: ครับผมแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโคราชบ้านเองโอ้คนบ้านเดียวกับผมเลยนะแต่ว่าผมเป็นคนชัยภูมิเนาะครั้งที่สองแล้วนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่อนันต์ขอเพลงเข้ามาฟ้าสั่งให้รักนะฮะของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะผลงานเพลงนี้ก็พิเศษให้เมหลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับฟ้าสั่งให้รักจ้า

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงฟ้าสั่งให้รักนะฮะจากกระต่ายขาวนะฮะจากสายน้ำไม้ด้วยของเรานะครับพี่อนันต์จากโคราชนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับสวัสดีพี่สมนึกด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนี่น้องฟ้านี่แอดมินสุดสวยของบอสธีรพงศ์นะฮะสวัสดีด้วยนะน้องฟ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้ผมเนาะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่27นะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะขอบพระคุณหลายๆครับผมพี่น้องที่อวยพรมากนะครับแล้วก็สวัสดีผู้จัดการด้วยนะครับผู้จัดการบอสธีรพงศ์เองนะฮะพี่พัชรินนะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคลำจากต้นอุดรฝนยังไม่หยุดเลยฮะโหแสดงว่าอุดรฝนน่าจะตกแรงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวค่ะจากพี่วิภานะครับขอเพลงเพลงของอ๋อต้อมเรนโบว์อยากฟังเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกอยู่ช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้ฮะคือตอนนี้กทมเพิ่งตกไปหยุดเมื่อกี้เองนะฮะโอ้โหเห็นเมฆมานี่ก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะลมก็มาฝนก็มาโหยพร้อมเลยอะมาหมดเลยก็พอฝนตกแล้วก็โลกมาละก็จะมีแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคมาตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะยิ่งคนที่แพ้อากาศง่ายๆเนี่ยโหยิ่งต้องแบบต้องดูแลแบบจริงๆจังๆเลยฮะคือปล่อยผ่านไม่ได้ฮะแค่ขนาดเปิดพัดลมเฉยๆหรือว่าแบบบางคนถ้าแพ้นี่ก็คือแบบต่อให้ไม่เปิดพัดลมก็ยังเป็นนะโดยเฉพาะผม ที่ผมเป็นหวัดตลอดนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามกินยาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่อัญชราพรนะฮะสวัสดีครับน้องบอสสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบพระคุณหลายครับผมขอบพระคุณจากใจครับฝากติดตามนุ่นหนามนนำพี่น้องนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงไก่ตาฟางเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังชั่วโมงที่2นั่นนะทวเวลา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA e-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:46 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยสวัสดีพี่เกณฑ์ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมพรด้วยนะฮะพี่สมพรบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ฟังได้ทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ดาด้าด้วยที่เข้ามานะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับหนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเนาะหลายคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลก2026นะครับผมวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนั่นเองครับหรือทีมชาติที่เราแบบชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆฮะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะฮะก็อันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตร mcot super fan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบครับรุนรับรางวัลต้องบอกว่ารางวัลนี้แบบอยากจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเนาะผมเชื่อว่าถ้าใครที่แบบเข้าร่วมนะฮะสมัครขั้นตอนง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะผมรับประกันเลยว่ารางวัลเนี่ยแบบแจกไม่อั้นจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะรุ่นรับรางวัลนะฮะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwagon ฮะจำนวน1รางวัล นั่นเองฮะ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นี่โอ้โหรางวัลที่2นี่ก็ใหญ่มากเลย5รางวัลด้วยนะ3ฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับผมและ4ฮะ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับโอ้โหรางวัลมูลค่ารวมตั้ง2,600,000 บาทนะฮะจริงๆผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็แบบกำลังเตะด้วยผมเชื่อทุกคนแบบอาจจะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชียร์ทีมโปรดเนาะอาจจะโหวตทีมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาบอกว่ายิ่งเชียร์มันก็ยิ่งมันของรางวัลนี้แจกมากมายครับอีกอย่างเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเนาะมูลค่ารวมตั้ง2,600,000 บาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยBangkok Airways ฮะภายในประเทศสำหรับใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นี่ไม่ควรพลาดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามรายละเอียดด้วยนะฮะและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับหรือว่าพิมพ์ cheer.mcot.net นั่นเองนะครับผมก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 นะฮะของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนทุกคนนะอยู่ฟังเพลงกันก่อนนะครับยาวๆเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้าหมดนะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอาจจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนแล้วก็ให้ทุกเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้ดีเจใจดีฮะอยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับช่วงหน้าของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกฮะโทรเข้ามาหน้าใหม่เปิดให้เลยนะครับผมอ่ะนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตเสิร์ฟงานเพลงเพราะๆ เพื่อชีวิตให้กับพี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ทอน LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Upให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000,000 บาทช่วย7กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตุ๊กๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับสสสแตนบายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจัตทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิ พิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
5: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นฮะตอนนี้ก็สนุกยาวๆกันต่อเลยเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับเอาละตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่น้อยครับผม
4: ครับ
3: พี่น้อยโทรมาจากจังหวัดไหนเน
4: า
3: ะ
4: บัวครับ
3: หนองบัวลำพูอำเภอใดเนาะครับ
4: ระวังครับ
3: อ๋อระวังฝนตกป่ะครับน้องน้องบอลลมพู่ครับมื้อนี
4: ้ตกควายลิ้นครับตอนนี
3: ้โอ้ลิ้นตอนนี้ก็ลิ้นอยู่บ่ครับ
4: ครับผม
3: โอ้ลิ้นอยู่พี่น้อยมื้อนี้พี่น้อยโทษขอมาสายหน้าใหม่ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี
4: ้หัวใจนักสู้ครับ
3: หัวใจนักสู้บ่าววีใช่มั้ยจ๊ะ
4: ครับผม
3: โอ้ยพิเศษให้ผู้ใดได้เนาะเพลงนี้ครับ
4: ก็พิเศษแท้ต้องหาทุกคนละครับ
3: ครับผมได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อพี่น้อยเด้อ
4: ครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็สัญญานะครับเสียสัญญาอยู่ลาดหลุมแก้ว
3: ครับผม
4: พร้อมเจ็ดชั่วโมงครับ
3: ได้เลยครับพี่น้อยครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ครับ
3: โอเค
4: นับเลยครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: ซุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
4: แต่อาหาร
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอายราอาหาร
4: บ้านต้องมีอายราอา
3: ขอบพระคุณพี่น้อยหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะถ่ายด้วยครับเด้อ
4: ครับผม
3: ครับสวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าใหม่จากพี่น้อยนะครับโทษขอมาขอบเร่งหัวใจนักสู้บ่าววีนะของพี่บ่าววีนั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่น้อยก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้พี่วันชัยเนาะอยู่ละลุมแก้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยดีกว่าครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับของพี่เบียร์พร้อมพงครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะของพี่เบียร์พร้อมพงนะสำหรับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: April IQ
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่อง

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ 21:45 เนาะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งไปไหนเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงใดนะฮะที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือในพี่น้องนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะแล้วก็ติดตามพี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับมื้อนี้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์วันจันทร์อังคารนะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันประมาณนี้นะฮะผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟงานเพลงบนหวานให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่นะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม 2:00 น.จนถึง 4:00 น.สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะนะคะ5วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันนี้เฉพาะรายการนี้นะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกกลางดึกก็ก่อนนอนก็แล้วกันนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆนะคะกำลังจะหลับกำลังจะแบบอ่ะนะลืมตาขึ้นมาดูนิดนึงคือมาฟังเพลงก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะกำลังทำงานนะคะอาจจะเข้ากะดึกบ้างหรือว่ากำลังขับรถนะคะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะหรือว่าพี่ๆแท็กซี่นะคะที่ทำงานอยู่วิ่งกะกลางคืนด้วยนะคะทุกๆท่านเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากฟังวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยนอกจากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าอันแจ่มจะแรมแจ่มของ DJ ไปด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะ mcot สกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot.net นะคะแล้วก็ฝากด้วยกับแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะคะแอปพลิเคชันของอสมทนะคะที่จะรวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าคุณฟังจะฟังเพลงรายการเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่ง FM 95นะคะเพลงสากลอย่าง Met 107นะคะหรือว่า Met 107นะคะหรือจะเป็นกีฬานะคะ Active Radio 99นะคะเดี๋ยวฟังข่าว 100.5 แล้วก็มีอีกหลายรายการมากๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะกับ MCOTConnect นะคะ MCOT Connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไปด้วยวันนี้ฝนตกฉ่ำอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าที่บ้านไม่ตกเลยจ้ะนะคะมีที่ปทุมธานีนะน้องหนูดีบอกว่ามีหมอแม่ๆมาเหมือนกันนะพี่ลูกตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวไหนนะที่เราไปมาเนาะมีสารยานะว่าปฐมอะไรเงี้ยนะคะก็มีหมอแม่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนักไหมแต่อสมทนะคะน้ำเจิ่งนะคะทุกวี่วันนะคะในช่วงนี้นะคะสมุทรปราการหนักมากนะน้องไบบอกแล้วก็น้องโฟกัสบอกว่าหลังคาแทบหลุดเลยพี่ลูกตาลเอ็นดูอ่ะคือถ้ามันหลุดจริงมันไม่สนุกหรอกมันไม่ตลกแต่ว่าคือน้องอ่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วคือพี่ตันก็ออยเอ็นดูนะคะก็วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำช่วงนี้เลยแหละนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพนะคะทางของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยกันละกันเนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเสียงหวานๆจากนักร้องสาวเช่นเดียวกันเนาะนะคะเช่นเดียวกับดีเจนะคะไม่หนูหวานๆนะ เริ่มต้นมากับเฝ้ารอเฝ้าฝันนะคะงานจากพี่ดาวมยุรีนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะเมื่อนานมากๆแหละนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ในป่าช้าค่ะพี่อมพรแหวนเพชรนะคะช่วงนี้เข้าไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแม่ฮายนะนะพี่อมพรนะคะแม้ว่าเพลงจะมันแค่ไหนเต้นเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะคะคุณแม่แล้วก็แซวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาวนาหาคู่น้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นะคะมีแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายแรกหน้าใหม่วันนี้จะเป็นใครเนาะจะเป็นใครคิดถึงกันนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะจริงๆดีเจลูกตามีเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นะคะนะช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ

ก็รายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าแน่นอนนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิม4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์หน่อยละกันค่ะอีกสักครู่นึงรับสายเนาะ022481366นะคะ022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจองสายหน้ามาอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้อง เน้นย้ำนิดนึงที่ถูกต้องนะคะให้กับน้องหลังไมค์ของเราด้วยนะคะบางทีโทรไปแล้วก็อาจจะมีแบบผิดไปสักเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโทรไม่ติดก็อดคุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะนะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่4689400นะคะ4689400นะคะแล้วก็สมาชิกของเราตอนนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันได้เลยนะแล้วก็ทักทายนะคะนะคะหลายๆคนเข้ามาทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะคะไม่ใช่ติดตามไม่ใช่โรคติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียของ DJ ด้วยนะคะ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะพิมพ์ลูกตาลชนทิชาก็ได้ DJ ลูกตาลอย่างเงี้ยนะก็จะหาเจอหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลูกตาลแล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะ LUKTARN แล้วก็19หุยโฆษณาช่องตัวเองอ่ะไทยอินยังไงก่อน ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกช่องทางตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงนะคะของพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็พี่วิวีรดาวงเทวันนะคะหลายคนคิดถึงเสียงพี่วิจัดให้เลยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ออสนะ
2: ครับผม
1: ค่ะพี่ออสจากสงขลาถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่ออสค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ออสเปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ได้เปิดครับปิดแล้ว
1: เอาปิดแล้วนะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
2: พอดีขับรถอยู่ครับทำงานอยู
1: ่โอ้แล้วสะดวกคุยไหมคะพี่ออส
2: ไม่ครับจอดแล้ว
1: จอดแล้วนะโอเคเป็นห่วงอ๋อต้องกำลังขับรถจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไม่ครับขับในโรงงานครับ
1: อะไรนะคะ
2: ขับรถในโรงงานเข้ากะดึกครับ
1: อ๋อเข้ากะดึกนะโอเคแล้วอยู่ยาวออกเช้าเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ครับ2โมงเช้าครับ
1: โอเค2โมงเช้าคือ8โมงถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง
1: โอเคโอเคได้เลย พี่ออสกับตาเนี่ยเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับแต่ว่าติดตามฟังมานานแล้วตั้งแต่ว่าไอ้ป๊อปแล้วก็ดีเจเอนภัสสรฟังมาเรื่อยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูครับ
1: ขอบพระคุณมากๆดีเจไอป๊อปเนี่ยก็คือเป็นอาจารย
2: ์
1: ใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์ของหนูหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นอาจารย์จริงๆเลยคือสอนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หนูเรียนกับอาจารย์ใช่ค่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คิดถึงมากเลยแล้วก็มีโอกาสวันหนึ่งที่ได้มานั่งอยู่ตรงที่อาจารย์เคยจัดรายการตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาโดยตลอดเลยดีใจมากเลยนะคะที่พี่ออสก็เป็นแฟนรายการของไอ้ป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์ป๊อป
2: ผมฟังมานานแล้วครับ
1: โอ้
2: แต่ว่าชอบด้วยครับชอบไอ้ป๊อปด้วยเขาเล่นดนตรีเขาร้อง
1: ใช่ครับเล่นกีตาร์เนาะแบบร้องด้วยเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ของไอ้ป๊อปแล้วนะ
2: คร
1: ับ นะคะวันนี้ยินดีเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: สายโยคาซีเดโมครับ
1: ค่ะเป็นภาษายาวีถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เนาะแปลว่าอะไรคะเนี่ยพี่ออสน่าจะทราบคำแปลแน่ๆเลย
2: ก็เป็นคนภาคใต้พอแปลได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตารางนะครับเป็นไทยคลิปครับ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพราะเขาก็น่าจะบอกในนั้นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ฟังเพลงดีกว่าครับ
1: โอเคพี่ออสอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษ

0: เป็นให้ใครด้วยไหมคะ
1: ก็ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนในอสมทครับ
0: โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ออสในการทำงานวันนี้ด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆติดตาม FM 95มาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจของเราซายอกาเซเดมออานัทค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่ออจากสงขลานะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาเนาะเพลงนี้เนี่ย เข้าไปดูใน YouTube นะคะเป็นเพลงเมื่อ10ปีที่แล้วของอานัทนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาดังอีกครั้งนะคะที่

ำเพลงวอนลมฝักรักมาทำในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีสัลกยาแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่ตามมาด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่ออสนะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะฟังแบบพิเศษหน่อยคืนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ที่022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อย

นะคะสำหรับแฟนซีรีส์วายนะคะแฟนซีรีส์วายเนี่ยห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามโอ้โหเชิญชวนแฟนๆนะคะหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Why Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ Why Entertainsaward.mcot.net นะคะอีกครั้งนะคะ whyentertainawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายนะมีศิลปินดารานะคะที่ชื่นชอบนะที่กำลังชิปอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เสนอชื่อกันได้เลยนะคะ whyentertainawards.mcot.net นะจ๊ะอ้าวทักทายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทางเพจของเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะสวัสดีพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะสวัสดีคุณบันสตาร์นะคะบอกทักทายจากเอสโตเนียด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ไพโรจน์นะคะพี่นันทานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่กิตติกรพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็มีพี่วันเพ็ญบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะพี่วิจิตพี่อัญชลีพี่เบย์เบดนะคะทักทายน้องลูกโหนดนะคะพี่หมวดป๊อกบอกสวัสดีครับอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนานะคะสวัสดีน้องคิตตี้พี่นักรบคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะไม่รู้ลาดพร้าวฝนตกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่มงคลพี่นุเจริญนะคะพี่คิสนะบอกว่าชอบ95เนี่ยขอบคุณมากๆพี่สุนิสาพี่สุยตาด้วยนะคะประมาณนี้เนาะข้อความที่หนูเห็นถ้าเกิดว่าทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาอีกทีเพราะว่าทาง Facebook เนาะมันจะเหมือนแบบมีตัวลิมิตนะคะของการอ่านเมสเซจด้วยเราอ่านข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นี่แหละ022481366นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิจัดให้เลยงานจะวงซูมค่ะ

0: ขอไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: จากหมดใจวงซูมนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องแอมชนทิชาให้ฟังดีกว่าคนที่ชื่อชนทิชาเขาจะหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่ารักอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านใดๆทั้งสิ้นอ่ะงานจากน้องแอมชนิชานะคะครั้งหนึ่งเนาะก็ได้มาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยนะมาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพลงนี้คำสัญญาที่ชานุมานกับมหานครไลฟ์ค่ะ
3: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชนิชาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวาง

0: สิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะฮะต้าต่อจวอนะโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะคะจำได้ว่าช่วงนึงเหมือนฟังทุกวันเลยอ่ะมาคิดถึงเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเนาะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันต่อ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะฝากงานเพลงของพี่หลงลงลายเข้ามากับรอยจูบบนฝ่าเท้าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายอีก1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:03ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วตอนเห็นชื่อเนี่ยก็รู้สึกเกรงๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อนุทิน
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ตอนแรกเห็นชื่อพี่อนุทินหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ย
5: เป็น
4: แฟนคลับหนูเลยนะเนี่ย
5: เหรอไม่ใจจะคิดว่าผมเป็นนายก

0: แต่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนูใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: พี่อนุทิน
0: จากเชียงรายอู้เหนือได้กว่านี
1: ้ได้การ
0: ลูกจ๋าโอ้นอกจากเชียงรายเลยวันนี้เชียงรายฝนตกอ่ะเจ้าฝนตกก่อน
1: หนูขอถามครับหนูเป็นคนเมืองน่านแหละ
0: บ่อเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่เชียงใหม่อ่ะผมจากหายนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ายินดีจัดนักเจ้าวันนี้เชียงให้ฝนตกก
1: ออุ้ยล้อไปล้อบอดมันหมอแห้งแรงที่พระบุเหลือลูก
0: มาไปเลยทางปุ้นหมอมีเลยกะเจ้า
1: ฝนมันมามันโอ้แทบจะบ่มาอีกแล้ว
0: ตั้งเพชรนักขนาดเลยตั้งกรุงเทพนี่นักเลย
1: เอาใส่น้ำพุขวางเพชรของกา
0: อยู่เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่จ้าอยู่อสมทนี่อยู่กรุงเทพเน
1: อครับคร
0: ับ จ้าก็เลยบอกว่าตั้งเพชรเนี่ยฝนตกอีกเจ้าเฮาบ่เคยเดนเนอร์เฮาบ่เคยอู้กันเตื้อเลยแม่นก่อ
1: ย
0: ังไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยใช่ไหมคะ
1: บักเคยกับเตี๋ยครับหลังคุยครั้งแรกแต่กูเตี๋ยเคยคุยกับคุณตรงกับคุณอันอย่างกับผีไล
0: ท์อ๋อตอน
1: อย่างเวลาคุณป๊อปอย่างสมัยนั้นนะ
0: ถ้าเป็นเดี๋ยวเนอพี่ด้งกับพี่ศรีวิไลตีห้ากะ
1: ครับครับตีห้าแต่ก่อนคุณป๊อปเลยนะคุณป๊อปเสียชีวิตไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละ
1: เจ๊พระก้ามาค
0: ุ
1: ณคุณเจ๊สมัยก่อนนะผมฟังมาตั้งแต่47มาแล้ว
0: โอ้เมินขนาดเจ้าปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วเนอะ
1: ผมครับผม
0: 22ปีแล้ว
1: คุณนี
0: ่
1: คุณอันอย่างก็นี่แน่ที่ประจันรายการบัดเจ้านั่นแน่อันอย่างนี้นี่นั่นแน่ครับคุณ
0: กัมพูรัชนี
1: คำพูดแล้วคันนี้ประจักษ์พระเจ้าสมัยก่อนนะ
0: เจ้าเจ้า
1: สมัยนั้นผมอยู่นครนายกเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อจ้าวันนี้ประเด็นนี้อยู่เชียงรายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับมันอยู่บ้านครับ
0: เจ้า
1: สาร
0: เจ้าย
1: ัดอันหัวใจเพียกหาจิมเมอร
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัด
1: ให้แต่ว่าแต่ละหาจะงอบงอม
0: อย่าอ่าน
1: สมมติสาคอนมันแน
0: ่อันละ
1: อันละ
0: แฟนเหรอคะแฟนเหรอค
1: ะ
0: แฟนเหรอ
1: แฟนครับ
0: เอ็นแล้วโอเคเจ้าได้เลยเดี๋ยวจัดฮือเนาะแล้วผมว่าเปิ้นฟังอยู่ก่อตังสมุทรสาคร
1: ตะกี้โทรคุยกันว่าจะฟังอยู
0: ่โอเคเจ้าได้เลยอ่ะ
1: ก็ลูกสาวมากๆเด้อลุงเด้อ
0: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามเลยนะคะโอเคขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ยาคาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
1: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอะฮะ
1: ไอยาราฮะ
0: เ
1: ออถ้าใครไม่ลองก็ไม่รู
0: ้นี่
1: ถ้าใครลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงๆ
0: อันแถม
1: หมอถ้าแถมมี
0: โอเคเจ้าวันนี้ขอบคุณจันนังเลยเนอะอ่ะเนอะ
1: สวัสดีลูกเนอะ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าอู้นอนในอู้กำเมืองมันก็แล้วแหละจะอีน่ะเจียงไฮกับเจียงใหม่เนี่ยจริงๆจริงๆแล้วสังเกตสำเนียงถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีความแบบแตกต่างกันนิดๆทำให้รู้เลยว่านี่เจียงใหม่อันนี้เจียงไฮนะเจ้าอ้าวพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะในช่วงนี้สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่02 248 1366จัดให้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เสียงการเพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเนาะว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรอเดอร์คนดีนะคะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่อานนท์น้องบัวลำพูนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครค่ะไมค์พิรมพรจากพี่ติ๋มชลบุรีนะจ๊ะนี่ล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนี่วัยรุ่นนะ ชวนอภิชาตินะคะจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นี่แหละนะคะแฟนประจำแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะหัวใจเพรียกหาก็จักรพันนะคะจากพี่อนุทินเชียงรายขอบคุณจนักเจ้านะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจนะจ๊ะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่สุรีด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีพระจันทร์ซ้อนพระจันทร์นะจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะนานๆถึงจะมีทีนึงใช่มั้ยคะนะหลายๆคนก็มีแบบไปไหว้ขอพรนะคะสายมูอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอให้เกิดความโชคดีนะคะนับแต่นี้ตลอดไปทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีพี่ลาวันนะคะพี่ณัฐพลบอกจุกกรูสวัสดีครับนี่ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะมาตอนดึกๆนะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ไพโรจน์นะคะน้องหนูดีบอกยัมมี่อะไรอ่ะหิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดึกๆแล้วเด็กๆชอบชวนกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะหิวไปฟังเพลงดีกว่าคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามากับน้ำตาสาววารินจัดให้เลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงของพี่โกนิพนธ์แนวมูฟังกับเพลงคนึงนิดนะคะจากสังกัดแทนเซียมมิวสิกค่ะคำร้องโดยหวายเนเวอร์ดายแล้วก็พี่โกนิพนธ์เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการแต่งคำร้องด้วยนะคะส่วนทำนองก็พี่หวายเนเวอร์ดายค่ะเรียบเรียงโดยกระพัดนะคะคีฮันและ PART เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคนึงนิดโกนิพนธ์กับจอคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะในช่วงนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลายเพลงเลยนะคะจัดให้เลยกับหย่าใจกระจอกนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บอยู่ในฮิตที่14นะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่หนูเล็กกากานะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะของพ่อใหญ่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9นะคะเอาละ2เพลงนี้กับเพลง

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยต้องขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชมากๆเลยที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะพระเอกชายเลนะคะพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะสารรูปเลยแฮสารภาพเลยเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยนะคะตั้งใจเตรียมมาให้เลยเมื่อกี้แบบโอ้ยเพราะมากเลยอ่ะเนาะเป็นภาษาตายนะน้องลูกโหนดนี่ชอบมากจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้น่าจะติดค้างกันหลายเพลงจริงๆเพราะว่าสายหลังไมค์เนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เกือบ30นะคะเกือบ30เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจดีเจตลอดชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันกับเพลงนี้ดีกว่าเพื่อนเพลงหวานจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนจากเมือง

นะคะแนะนำงานเพลงของอัศนีวสันต์มากับเธอปั่นใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: นะครับเดี๋ยวก็ได้ฟาวไปครับปาเกต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโตมิยาสุครับ
12: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยานไปติดบล็อกก่อนครับทางบุนโนกิมาไลส์ว่าเห็นแค่เตะมุม
11: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
12: เป็นบรูโน่กิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลแต่มุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าให้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไว้ได้แต่แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบอลทุ่มของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
11: ใน
12: ครูทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเห็นญี่ปุ่นทุ่มนักบุระทุ่มมาตั้งข้างหลังเอาที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมักกิยอสดักลงพื้นได้บริวาสองตัวนี้ชิงนะครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไม่ดะสุดท้ายไม่ผ่านมักกิยอส
11: ยังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมักกิยอสครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมันเป็นยอสขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างวาสาให้ได้ครับฮาชิเมะโทมิ
12: บอยามาของบราซิลถูกยาสุดดักก็ได้ครับตัว2เก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลเอามาที่คุณย่าครับโดนดึงสินไม่ว่าอะไร
11: แม่เกรงตัวจะเอาฟาวเลยครับทางคุณย่า

0: ครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดนของญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: โทยาสุวางยาครับของญี่ปุ่นข้างหน้าพักห่างตัวก็เสร็จคาซิมิโร่ตัวสองเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิจอสมาตั้งที่กาเบรียลบ่อซ้ายเปกต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียกมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิเนี่ย
0: ตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวๆครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางพิชิตเหมือนกันครับจะออกมาช้านี่อันตราย
1: บราซิลได้หน้าต่อมาคินยอสเล่นต่างคาซิมิโร่ที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาซิมิโร่ถึงปาเกต้าหลายต่อทางซ้ายดักลาสซันโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่งของญี่ปุ่น
0: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ฟังพี่หันภาควิทยุนะครับฝันเป็นจริงนะครับ
1: ขอบคุณครับผมก็ฝ่ายไม่จริงเหมือนกันเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลยครับบอของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกกอิโตะใช้บอยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอยาวแนวลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบังทางคาเซมิโร่มาคินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลดูเลือกมองข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลพอถึงลายานนะครับจังหวะนี้บอชิงของลายานให้กับทางบุโนกิมาไลส์ปล่อยก็โดนดักออกมาได้บอแถว2ดักได้ไหมเก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซานโนแล้วครับฟรีคิกของบราซิล
0: ยืนติดตัวท่านวิชุสเหมือนกันนะครับซานโนเผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
1: โลกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
0: เขาบอกว่ามิยาบิลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมาเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเขินจอวิทยุมานาน
1: บ่อโยซูกิลุดมือโอ้ยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับของซูกิโอ
0: ้โหน่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับเซวอนซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะ2นี่ก็ยังไวพอครับจะคว้าไว้ได
1: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบอสตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาโทยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได
0: ้เนี่ยครับเนมาครับก็ยังกรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนมาขออ
1: บอลทุ่มแล้วครับ
0: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ไงโอเค
1: บอลสั้นๆซาโนะเล่นกับทุมิยาสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่อุเอดะแล้วครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลตักลาซานโตส
0: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพ่ายก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
1: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับนะแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโลแล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานลายานข้างในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอลขวาของทางดานิโลเข้าในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับ เป็นฝ่ายครอง

0: พอที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานลายานโยกเข้าในโยกแล้วข้ามข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้แม่นบอลจังหวะ2เป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสิมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
1: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับก็ขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี้ญี่ปุ่นก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
0: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
1: ก็เนี่ยครับพยายามเคาะไปเรื่อยครับบราซิล
0: ทะลุช่องบ้างอ่ะเลยโลดโชว์มาทันทันตวัดตวัดแรงไปทางเสาสองให้กับปาเกต้าโดนด่าไม่ได้แถวตองมีดแล้วก็สตอดให้มาที่กิมารายก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แถวสองกาเบรียลกาเบรียลแล้วกิมารายไปที่ซานโตสย้อนมากาเบรียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
1: ก็ยังต้องคอยเป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดนะครับสำหรับซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
0: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิโกชิครับไปขึ้นที่โทมิยาสึดันกลางขึ้นเกมบ้างครับของกลางญี่ปุ่นซาโนะมาซ้ายอิโตะที่คามาดะล่ะครับนากาบุระเคาะขึ้นมาในช่วงเวลาของญี่ปุ่นคลองบอลบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นสั้นบอลที่ซาโนะล่ะครับ
1: เป็นญี่ปุ่นที่พยายามที่จะสร้างเกมบุกมาบ้างครับทางบ้านเขาบอกว่าพี่เจ๋งครับอยากให้จองคิวนะหังไว้นะชิงด้วยครับ
0: บอกข้ามฝากมาทางซ้ายนากามุระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทางเสาสองโดนดักได้ซะก่อนครับบูแถวสองแถวสองเป็นปาเกต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาสซานโตสาดยาวมาติดทานิคุชิบอกตรงนี้วิซิอุสปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโนะนี่ไปวางใส่วิซิอุสครับ
1: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโนะกับวิซิอุสอีกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าวิซิอุสเต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้โอ้โหเข้าตาครับ
0: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโนะเนี่ยเข้าช้ากว่าวิซิอุสครับ
1: ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับครับทางด้านซาโนะได้จริงๆด้วยบอกว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโนะเอานะครับเล่นลำบากหน่อยตอนนี
0: ้บอกของบราซิลดานิโลย้อนที่มาคินยอสใหม่ครับไปขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่เขาที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่ครับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยศสุดย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิกุชิ
1: เนี่ยครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางญี่ปุ่นเจอบราซิลเนี่ยเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเปลี่ยนเล่นบอลยาวบ้างละ
0: บอลยาวหน้าพักของบอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อนยังไม่เข้าลายคาสิมิโร่เลยให้จังหวะแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมาไลส์โอ้ตนปัดไม่ได้ครับ
1: ยิงลูกนี้ใส่ว่าซูซูกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่าครับ
0: เป็นคุณย่าครับ
1: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
0: ตัวเล่นสั้นมาปาเกต้าลาประตูนี้เลยปั่นเท้าสองยิงมาไลฟ์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่กับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเท้าสองออกไปครับนี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะสองซูซูกิ

0: ปัดไว้ได้นิดเดียว
1: บ่อของญี่ปุ่นบ้างโอ้สายอิโตะครับแม่นจังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองแล้วครับของทางคาเซมิโร่ที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
0: เอาครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับคาเซมิโร่จังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะที่ลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับครับต้องกำแพงดีๆครับอาริสันวันนี้ดูพี่จะเดบิวต์ได้ดีนะพี่นะเพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หันมาวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทางญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้แล้วครับตัวจะใช้ลูกสูตรหรือว่าจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
0: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
1: ดูสั่งเพื่อนนะครับไม่ได้สั่งทางบราซิลครับสั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นนี
0: ่มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับ ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นยืนแทรกไว้3คน
1: เป็นทางกามาดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
0: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิคามาดะครับยิงลูกนี้บนอัศจรรย์เนี่ยก็มีอานายครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับก็มาตามมาเชียร์บราซิลเลยครับ
1: ประธานฟีฟ่าด้วย
0: ครับ
1: มาชมเกมนี้ยุนยะอิโตะครับจะประลุกเตะมุมลุ้นของทางญี่ปุ่นบ้างแต่บุญทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกดูดักมาบอลจังหวะสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้ของทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยะอิโตะมีนากามูระทำทางแต่ไม่แรงไปครับว่า
0: ให้ยาวเกินไปครับไม่ทันนะครับนากามูระครับแต่ก็เริ่มมาเหมือนกันครับเกมรุกของญี่ปุ่นในช่วงนาที2นาทีนี้นะครับ
1: พอจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับอลิสันมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสั้นๆบอลขึ้นทางขวาแล้วครับของทุยาสุซาโนซาโนหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบรียลบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: ก็ยังติดกาเบรียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
1: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
0: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาก็เริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปะปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
1: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดักลาสซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับว่าถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสกาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทศไปเร็วยังไม่ได้แล้วครับโอ้ตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่คินยอสใหม่คาเซมิโรย้อนคืนกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้างลงมา ช่วยกันเชื่อมแต่ว่า

0: ไม่สามารถผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับต้องไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลส์ไอ้สายครับปาเกต้าปาเกต้ารอสตันโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวินซิอุสอิซุก็เจอคุ้มติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่มของบราซิล
1: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับแนวรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวิชุดชูเนีย
0: บอกมาถึงขวาแล้วครับคนทางบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามจะเข้าแดนของญี่ปุ่นยังยากเลยครับมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับตัวที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรกิอิโตะจะทุ่มทุกหน้ามาอุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเขาเก็บได้ตัวบราซิลชิงต่อกันย้อนมาติดทางนิโกชิเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนไอ้แกนไปขวาโดนดักได้ครับด้วยจังหวะเจ้าสวนเร็วของซาโตะให้วินิซิอุสวินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้วเปิดประตูดักเก็บได้ไหมซานโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทุยาสุอีกแล้วครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ใช่ครับผ่านยากมากครับในแดนในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนเลยครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
0: บอของบราซิลมาใหม่บอขวาในโลปล่อยลงมาตั้งที่เบอร์กินยอสนะครับกาเบรียลในนี่แน่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์กินยอสดานิโล่ลายยางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิอุสแปะไปที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิอุสเล่นสั้นๆปาเกต้าบังคินยอร์ดมาขวาใหม่คาซิมิโร่ไปซ้ายกาเบรียลริมเส้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลแล้วครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโล่มันล้นครับบอลทุ่งของญี่ปุ่น
1: เปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูกสปาเกต้านะครับก็ยังรอประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นครับดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นระบบยุโรปนะพี่ผมว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนางออสการ์ครับโรนัลโญ่ตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันนี
0: ้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสเร็วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนมาที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดาร์ลสตันโตสไหลมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงหลังเปิดมาดูว่าบุษินชี้ว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
1: แหมหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหเย่ซาโนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับนี่เก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอ่ะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นcooling break หรือ hydration break ครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลานี้ก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแตะตัว
0: คือ
1: กับไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปที่แตะตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกันนะ
0: ตอนนั้น
1: เราไม่ได้เจอกันนาน
0: ใช่ๆก็ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับอุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22 องศาเซลเซียสนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่บ้านเขาดูว่า

0: ร้อนละ
1: ปีนี้ร้อนนะพี่รอบลบได้ทั่วโลกเลยนะคร
0: ับ
1: เนมาครับก็คงรอช่วงท้ายนะครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
0: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอันเชโลตติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่ชพาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการครองบอลเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครองบอลระยะยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร
1: ่มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับแบนรอบแพ้ล่วงทันทีนะครับ ก็ไม่มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
0: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุณลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองทีมนี
1: ้บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
0: ดูว่าใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
1: ว่าพี่หังดูป่ะพี่แคนาดากับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
0: ดูไฮไลท
1: ์ผมไปดูไฮไลท์
0: ช่วงท้ายเกม
1: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าผมว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะช
0: ่
1: วงท้ายเกม
0: เจ้าบ้านก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เพราะว่าแฟนๆแรงใจมันยังมีอยู
1: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
0: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้วนะครับ ในช่วงของการทำเกมตรงนี้เนี่ยบอจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบียจังหวะ2เติมใหม่ของทางนากามุระอ่ะครับตรงนี้อิโตะไหลมาโดนดักทิ้งได้เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับช่องว่างหลังแบ็ค2ฝั่งนะครับของบราซิลเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นพยายามจะเจาะนะครับว่าต้องยอมรับบราซิลแบ็คของทีมชุดนี้ไม่ค่อยเท่ที่ตอนก่อนนะ
0: พี่
1: แบ็คขวาแบ็คซ้าย
0: ไม่พวกบิ๊กเนม
1: ใช่ครับ
0: ลูกเตะมุมของญี่ปุ่นทีนี้ทางขวานะครับเลือกมากลางได้ขึ้นด้วยแต่ว่ากดไม่ลงครับว่าดูเหมือนอุเอดะนะครับ
1: โอ้โหมีโอกาสนะครับแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับโด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับกับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
0: บอลจัดบ้างของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดเลยครับอิโตะอลิสันตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาคินจอต้องให้อลิสันเปิดยาวบอลยาวดูบ้างข้างหน้าบาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอลของญี่ปุ่นอิโตะสาดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้เป็นบอลของบราซิลกาเบรียลต่างทีมมาคินยอสนะครับก็ค่อยขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนมิเทอริซอนก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนิสสอนเรียนว่าไม่อยากจะโดนก่อน ถ้าบุมบามหลวมมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาคินยอสมุมนี้มาเข้าทางของทานิกุชิอาที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้ ปอทางขวาดานิโลเติมหาดานิโลดูจะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่

0: มาของทางซาโนะซาโนะสัตว์ลูกนี้1-0ที่ญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
1: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบาเซียวเองก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่ซาโนะครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นเอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำไปแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
0: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
1: ใช
0: ่บอลกลางทางเสียบอลโดนสวนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
1: ยิงดีครับยิงเข้ามุมมาซอนพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหคายชูซาโนะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนโดนบังด้วยครับแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไปนี่ครับโอ้พุ่งช้าเลยครับครับมีสกอร์ครับ 1-0 แล้วจะดูว่าบราซิลอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี
0: ้ท่านแฟนได้สะใจแล้วครับเขนต่อบอลบราซิลคลองบอลแต่เข้าพื้นที่สุดท้ายยากมาตรงนี้ลายานย้อนใหม่คุณย่าตัวต่างทีเดนิโลแหละครับมาคินยอสไปซ้ายดาร์ลซานโตสย้อนมากาเบรียลเราจะกล้าเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานเดนิโลเนี่ยครับได้คล้องบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจะจบเนี่ยหาไม่ได้เลยบราซิลดาร์ลซานโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้ เอาวินซิอุสครับที่ล่างมันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่มของบราซิล
1: และประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านคายชูซาโนะนะครับ ตั้งแต่จากไมล์นะครับเล่นในบราซิก้า
0: ลายานพลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาคินยอสซันซันกาเบรียลดูว่าริมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมาเหมือนที่มาคินยอส
1: ตอนนี้ก็นิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงถึงตรงนี้พี่หัง
0: ครับ
1: พี่หังมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี
0: ้แต่ว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นเล่นด้วยความอดทนแล้วเล่นแบบเล่นแบบประมาณตนเอง
1: ครับ
0: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่ๆ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทำได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้ต้องชมญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เป็นผลได้ตัวนี้ถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่นครับ
1: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
0: ลุ้นเอาประตูเตะเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางแต่มีบลางเกินไปก็ลูกนี้มิเซนุบีด้วย
1: มากินยอสครับที่ได้มงนะครับแต่มิเซนุบีเมื่อก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนะอีกทีครับพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประตูแต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
0: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับเดนิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางไปที่กาเบรียลแล้วครับโอ้บอลสายวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมไลท์โดนดักได้ไหมกิมไลท์วันนี้ซีอูสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
1: ไงครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งๆนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวินซีอูสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวินซีอูสจูเนียร
0: ์บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน

0: ว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วครับตั้งแต่วันนี
1: ้ในสนามบอลของบราซิลโดยกาเบรียลวางมาไม่ผ่านทางนิคุชิแล้วครับแถว2บวกกันเองไปบวกกันเองยังได้อยู่ที่ลาซานโตสคาซิมิโร่

0: พอถึงดานิโลเปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางปาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นกระช็อกที่1ดาลาซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษคลอวอหลอกล่ออยู่แล้วไหลให้ดาลาซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเทบอลคืนมาตรงนี้ปาเกต้าไหลให้วินิซิอุสแรงเกินไปครับ
1: ให้บอลนำไปครับวินิซิอุสไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับลูกครับปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้สินนะครับโอ้วิ่งตามมาคนเดียวครับก็ตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านคายชูซโนะ
0: บ่อของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิอุสาบราซิลเดียวกับทองปาเกต้าอากิมาไลส์ไหลให้กับมาติอุสคุณย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิอุสเป็นซ้ายให้มาเท่ากับของทางกิมาไลส์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่เซมิโลคือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเร็วตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุแล้วจังหวะสองจากสวนหนามาอีกแล้วดูว่าทางขวาของทางอิโตะยูนจาอิโตะเจอปาเกต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นี่ครับเผลอโดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางด้านบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
0: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอลขึ้นขวาที่ดานิโลยังเร่งไม่ได้คาซิมิโลคืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าเดี๋ยวพอเสียบอลญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป๊ะเลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทางช่องบราซิลเนี่ยก็โดนปิดทันทีปาเกต้าดูว่าปาเกต้าเลือกคาซิมิโลบอลถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับวินิซิอุสวินิซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมาที่กิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกาเบรียลใหม่ซ้ายดาลาซานโตสวินิซิอุสไปแล้วครับให้ไม่ได้ย้อนขึ้นมาที่กาเบรียลสั้นๆคาซิมิโลริมเส้นจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้ซ้ายวินิซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับบราซิลปาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตรงนี้คาเซมิโลเนี่ยปาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชี้ไม้ชี้มือกันช่องนี้ปาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
1: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงจ่อมันยากมากครับและโอกาสที่จะง้างไกลเนี่ยเวลาน้อยมากจับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับในญี่ปุ่น
0: ทานิโกชิปเปิดยาวมาบอกของญี่ปุ่นแล้วครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาเซมิโลดังลาซานโตสไม่มีตัวฉีกให้แล้วครับต้องย้อนขึ้นมาคุณย่าออกมาลายานพายกเข้าในแล้วมาไปถึงกาเบรียลเลยครับกาเบรียลข้างในเนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้ดานิโลไอ้ที่กาเบรียลได้ครองบอลก็จริงแต่จะขยับไอ้จากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาจังหวะของคาซิมิโลเนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวนดูไม้ดะ ไมดะโดนแย่งคืนโดยบาเกต้าแล้วบอลทุ่มของญี่ปุ่น
1: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาเซมิโร่ไปแตะจะคืนหลัง

0: ให้เพื่อนเล่นครับได้เซ็นใบละรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
1: ธรรมดาบอกญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะโลกิอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยยาสุทุยยาสุเข้าในมาเข้าในมาไม่มีใครบอกของบราซิลญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาซิมิโร่คุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดักลาสทันโตสวินิซิอุสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยุนยาอิโตะได้ไหมวินิซิอุสไหลเข้าในมาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่งานครับออกมาด้านข้างที่ดานิโลตั้งใหม่ตรงนี้กิมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับคุณย่าคืนปาเกต้าขอหาช่องลบปัดลึกก็เสร็จซูซูกิ
0: เนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับ
1: บอของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามูระให้กามาดะถ่ายหนีกันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากหรอกครับทวิยาสุโดนบีบขวางข้างในมาที่ทานิโกชิช่องนี้ไมดะเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดูอันอิโตะยืนยันอิโตะนะครับทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลบ้างกามาดะบอลขวาทุยาสุมีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับออกด้านข้างไปที่ดวนตั้งกันใหม่เที่ยวนี้ตัวดวนเล่นกับอิโตะ1 2สั้นๆแล้วดูอันลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบ2ตรงนี้ฉลับไม่ออกครับบอจังหวะ2มาสิงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชนกันไปชนไงหลังตึงครับโอ้โห
0: แล้วเสียทุ่มให้ญี่ปุ่นด้วยครับไปชนกันเองนะโอ้โห
1: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
0: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วสองนักเตะจากไม่เป็นเจ็ดแต่ตอนนี้คาซิมิโร่ไปแล้วครับ
1: บอกของญี่ปุ่นที่กามาดะสั้นๆครับซาโนะบอกขวาดวนสั้นๆกับอิโตะยืนยันอิโตะเปิดมาทางเสาสองโดนดักไม่ได้โดยมาคิยอสแถวสองเติมใหม่กามาดะได้อิโตะฮิโรกิอิโตะง้างลึกไปทางเสาสองโดนดักมาบอกทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับเป็นดาราซานโตสที่โขกลูกนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
0: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะครับ
1: ดูอันจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะล่ะครับดูอันเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทุ่มยอดสุดพลิกได้โอ้ล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือต่อตรงนี้ผู้สินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่อิโนกิอิโตะซ้ายนากามูระได้ครับมากามูระได้อยู่บนข้างในใหม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทุมิโยสุดูอันลูกนี้ยังได้ดูอันได้อยู่ครับดูอันเลงแล้วไหลมากิมไหลมาดักในสกอร์เข้าในใหม่ที่ก็เสียบอลไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่กามาดะมาขึ้นที่ฮิโรกิอิโตะแล้วครับอิโตะย้อนกลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับจังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่กามาดะตอนนี้เป็นญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายขึงแล้วบอเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโตะโยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายติด

0: บล็อกกระจอกแถว2แถว2เจ้าสวงกิ้มมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะล่ะครับเหลืองกามาดะ
1: แม่แจกตัวนี้นกหวีดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วในจริงกามาดะครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้เป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
0: บราซิลลูกฟรีคิกเล่นสั้นแล้วครับบอลที่กาเบรียล
1: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
0: ซานโตสขึ้นมาที่กาเบรียลมาร์คินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเป็นลูกเตะจากประตูครับนะครับดูภาพชายครั้งหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแย่งมุมนะครับจังหวะสุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเตะมุม
0: เหมือนจะแฉลบศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: พอยามาโหนตรงนี้ของอาเซมิโลเห็นว่าไดโลเลยต้องเจอกันไหมได้ครับดูว่าจังหวะของทางนากาบุระมาที่กามาดะมาเอดะเลยกับข้างขวาขยับทางขวาไม่ขยับไม่เปิดครับทางกามาดะสั้นๆอิโนเกโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามุระพอโดนบางเนื้อไม่เสี่ยงครับญี่ปุ่นเน้นคลองบอลซาโนะไปขวาทุยสุหลายต่ มันย้อนหลังเกินไปครับว่าการจะให้ดวนเ
1: ป็นพลาดกลางครับญี่ปุ่นครับก็คิดหนักแล้วครับชนติครับพักครึ่งนี่แก้เกมกันยาวๆครับ
0: บอลทุ่มซานโตสให้กับปาเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอลโด่งมาลงพื้นกามาดะไปที่ทุ่มยาสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวนได้ครับงัดโด่งตรงนี้ไม่เข้าใจทางยูยาอิโตะบอลทุ่มของบราซิลนะครับ
1: ครับแฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
0: คนมาน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าแล้วครับกิมาไลส์ในคืนที่กาเบรียลซานโตสนักลาซานโตสยังเชื่อมกับวินซิอุสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เรอัลมาดริดที่ทางซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวินซิอุสได้เร็ววันนี้กาเบรียลสั้นๆโดกาเซมิโลมาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสเดกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้านะครับแล้วไม่หลายมัดโดนดักทิ้งได้โดยทานิคุชิว่ายังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดินหน้าต่อ
1: ตอนนี้ดักซ้ายเลยครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
0: ซานโตสย้อนมากิมาไลส์วางข้ามมาหาดานิโลลูกนี้แม่นในโลย้อนมาที่มาคินยอสเปิดย้อนหลังครับตัวโค้งมาแล้ววอลเคลียร์ได้ของทางยุนยาอิโตะผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะยางมาหาดานิโลใหม่เที่ยวนี้โขกตั้งได้ตามข้างในนิกุชิดักมาแม่นกันก็ไม่ด่าละครับแล้วให้เอกิอิโตะมาที่นากามุระข้ามฟากโอ้แม่นกันจังหวะเดียวกันทั้งดวอานนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
1: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
0: ไม่ทันละครับครึ่งแรก
1: ครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชนติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์

0: ไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mport Academy หรือ LINE @Mport Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: Radio SMS 468-8899
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: จิตและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาครับกลับมากับในไลฟ์บอลโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0ประตูต่อ1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
2: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
1: ๆครับ
2: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบเนี้ยแล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้โดนสวนตูมเดียวเพราะชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาและลากไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกนักเตะไง
2: เคลื่อนที่ให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอลที่เป็นบอลคิลเลอร์พาสเลย
1: ครับ
2: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่สองไม่มีเข้ามาสอดจนทำให้คนมีบอลจ่ายไม่ได้นะครับ
1: ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับไม่งั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบเหน่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
2: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองคาพยพมากกว่า
1: ครับ
2: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครไม่มีค้างเติ่งแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการขึ้นที
1: ่ครับ
2: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บเสียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
1: า
2: ะแต่ก็ไม่มีเสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นบอลมาขึ้นมาเรามาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเอง
1: นะครับนะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับกับชูซาโนะนะครับ
2: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลยตรงซาโนะลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
1: มาคนเดียวเลยครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
2: เนี่ยครับตรงเนี้ยที่อ่านแล้วย้อน
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันนี่เขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่สิบกว่าปีนะพี่ก็อ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับนะหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงนะหางคลาสสิกสุดๆไปเลยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เนี่ย
2: มากคร
1: ับฝันโค้งๆเนี่ยเขาบอกไง
2: ในสนามเขาไม่ผ่านให้ก็ต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
1: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งอ่ะเดี๋ยวที่อย่างเขาออกมาเองครับปั่นโค้งเงี้ยนะครับคุณยุ้ยคองโกนะครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบเราเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
2: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับก็คือผมเลยรู้จักเขาแล้วว่าผมไม่รู้จักเขานะ
1: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
2: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือขอให้ได้ไปแล้วทุกชาติก็จะนำมาความเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ผมว่าพอถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกในมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
2: ับ
1: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ
2: อุรุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนมาเรามาแค่2คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15ทีได้ตามเป้าแล้ว
1: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับแล้วบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาวริโคสกับ

0: นอร์เวย์โหดนะนี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไรสายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างจะสบายนี่มองจากรอบ32ทีมสุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าบอลไม่มีอะไรด่าวาวดีกว่าครับว้าวน้องมันน่ารักแหมนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันเพิ่งไปไหนตีสามครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ยสองคนนี้ก็น้องอู๋นี่เมื่อก่อนแล้ว
1: คู่
0: จัดรายการผมเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจตีสามครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ตั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงผมเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นนะพี่ถ้าพินเพลินโมริยาสุพี่จะบอกนักเตะไง
1: ทำเดิมเลยคือวางแผนแบบนี้ความร้อนรนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนรนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
0: ้
1: เพราะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับเล่นตามดูว่านักเตะของบราซิลขึ้นที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนที่ครึ่งแรกนี่แหละไม่เปิดพื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรแล้วจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางในทางว่าการเคลื่อนที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยล่ะนะครับ
0: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนมาลงเลยไหมครึ่งหลัง
1: ถ้าความฟิตเขาได้ก็น่าจะสร้างความวันไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึกแต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าเลือกลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการ
0: เหลือ
1: แค่10คนครึ่งเอง
0: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนมาพี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนมาลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนมาลงน่าจะช่วงท้ายๆเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
1: คือเอาเนมาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
0: ใช่
1: ครับเรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคยพีคมาก่อนได
0: ้
1: นะครับพอใช้เวลานี้หน่อยในช่วงท้าย15ทีองค์จะได
0: ้
1: นะครับของเนมา
0: ร์และที่สำคัญคู่แข่งของเป็นญี่ปุ่นด้วยพวกตีติดแข็งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่
1: น
0: ะ
1: คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับ ทุกคนพอเสียบอลเราสามารถที่จะกลับไปสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
0: ครับก็โอ้โหงานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่าน
1: ี่ครับเหมือนจะมีมา
0: จอครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในเรื่องสำรอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอ้

0: อาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: สามคู่เลยครับวันนี้เดี๋ยวจบคู่ของเราก็ต่ออีกสองคู่นะครับตอนนี้ที่สนามครับที่ฮูสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่า นะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็นริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไงเพราะเอ็นริกก็ถือว่าเป็นกองหน้านะครับ
5: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
4: เป็นไปได้ครับ
5: ครับเพราะว่าปาเกต้าเองก็เจ็บก่อนจะจบครึ่งอยู่แล้ว
4: เนย์มาร์ก็เดินลงมากับเพื่อนๆเลยครับเนี่ยครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงครับลูคัสปาเกต้านะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอ็นริกครับจากลียงนะครับ
5: ก็ถูกแฟนบราซิลเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอ็นริก
4: ใช่ครับ
5: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
4: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับประตูของไคชูซาโนะนะครับ
5: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอดันกลางเป็นดานิโลดีดขึ้นมาใหม่ครับตัวดักได้โดยทางทานิกุชิบอลจังหวะสองกามาดะกามาดะเสียบอลครับเอ็นริกได้โชว์แล้วครับว่าเอ็นริกไหลมาขึ้นย่าออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของซูซูกิแล้วครับ
4: บอลไม่เป็นใจนะครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
5: โซเกะกระดองวะเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาหลบก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายโหบ่อทางซ้ายของทางนากามุระเปิดเอาใหม่ครับนากามุระย้อนมาอิโตะเบิ้ลโค้งมาทางเสาสองดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ของทูยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
4: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
5: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพลุขึ้นมาติดทานิคุชิวายอสองนุยสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตัวนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
4: อันนี้ก็มาเตือน มานั่งของญี่ปุ่นนะครับตัวจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่าหน้าหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
5: กินมาลายครับ
4: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
5: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้บอลเดินทางบอลจ่อ2แถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
4: ้
5: เอาไม่ได้มาได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
4: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวล์ดื้อครับบอกว่าโดนลากบอลผ่านไปไม่รู้ทำไรผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้

0: it's a professional foul. This referee has been very, very good on.
1: โลกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับพอขึ้นขวาทีอิโตะออกข้างในซาโนะยองตังคานิกุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากามุระย้อนขึ้นมานี่ครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยโยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50-50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
2: ถึงกับเป่าปากครับทุยโยสุจังหวะนี้จับบอลยาไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
1: เดี๋ยวมาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมแล้วได้ตอนไหนด้วยนะครับปอของญี่ปุ่นบอลริมเส้นตรงนี้มาถึงอุเอดะอาจจะว่าเติมต่อแถว2โดนดักได้แล้วบราซิลเอ็นดริกไหลมาจะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับยังไม่ได้จบกับบราซิล
2: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอ็นดริกทะลุช่องมาครับแต่ว่าไปชุดไม่ทันนะครับ
1: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไมดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอก็ตรงนี้อลิซอนโดนดักได้ครับโดยกามาดะยิงบอลมาใหม่ดูอันมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่เป็นบอลญี่ปุ่นอยู่นะครับกามาดะมาขวาทุยสุตันตังกับซาโนะแล้วครับมีอิโตะจินจาอิโตะแปะคืนบอลงมาต่างถึงทานิคุชิแล้วครับเลือกซ้ายตรงนี้ไมดะยังได้อยู่เล่นกับกามุระย้อนมาฮิโรกิอิโตะถึงอุเอดะหลอก แต่มีตัวสองก็มาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักได้เก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวินิซิอุสดวนเอาไม่อยู่ได้อยู่ครับทางวินิซิอุสเปิดย้อนหลังมากิมาไลส์สั้นๆกาเบรียลคืนกิมาไลส์ยกเข้าในทางขวาคิงสั้นๆกาซิมิโร่มาร์คินยอสไปถึงดานิโลแล้วครับคาซิมิโร่กาเบรียลพื้นที่มีเวลามีเปิดลึกโดนดาวออกมาบอลแถว2ดานิโลปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
2: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังในดีได้ไหม
1: คือเคยตัวนะต้อง
2: ใช่ใช
1: ่ข้างด้านหนึ่งเพื่อให้ฟังเสียงข้างนอก
2: ไม่มีอะไรครับแซวเฉยเอาคลายเครียด
1: บอลของทางบราซิลที่วิซิอุสไหลมาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้โหซูเซฟของทางซูซูกิครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับแต่ว่าสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
2: จังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโนกิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูซูกิก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: บราซิลมาใหม่วินิซิอุสไหลมาคาซูโอปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้พอแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบราซิลมาใหม่กาเบรียลถึงกิมาไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสวินิซิอุสกระชากโดนกระโดานเปิดเรียดมาตรงนี้โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นคนอันตรายแล้วก็ได้แค่เคลียร์ยังสวนไม่ได้บราซิลมาใหม่มาคินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับดานิโลย้อนขึ้นมาทางที่มาคินยอสหาครับหลังจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกไม่ได้โดยทานิคุชิบอล

0: ไม่มีไหนไกลมาทางวิซิลส์วนกันใหม่ครับบราซิลมาคินยอสไอ้ขวาลายานลายานตักมาหาทางเสาสองจอดจอดโอ้โหขึ้นไปมาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากระมัดกระมัดทางซ้ายมีสองเลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงถึงทางทางนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสยทิ้งได้โดยกาเบรียลว่าแค่เตะมุมเข้าญี่ปุ่น
1: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงมงเข้ามาโอ้โหแล้วมงไม่โดนทางด้านทวีปเสือพอดีครับจังหวะมงของทางนักเซมิโลครับโอ้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับมงมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระดอนไปกระดอนมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหเอาครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
0: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับกาเบรียลมาคืนสายที่ซานโตสซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิอุสคอนสตันคาเซมิโลทางขวาลายานดานิโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิมาไลซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไม่เชิงดูอานเคลียร์มาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่มของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาไลก็โดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอกมาเข้าทางวิซิอุสอาบาซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวนไหลย้อนมาเท้าสองมาให้กับกาเบรียลเปิดลึกไปสองได้จ่อแล้วไม่เสมอได้ก็ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโลแล้วครับโอ้โห
1: โอ้โหไปยืนปักหมุดตรงนั้นนานมากนะครับคาเซมิโลแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโยนแม่นครับแล้วจังหวะนี้โขกเต็มเลยครับเต็มหน้าผากเลยตีเสมอได้ครับบราซิลครับ1ประตูต่อ1ครับคาเซมิโลเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูครับจากภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้แฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์เลยครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวพอเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้โอ้แหมมุมนี้ก
0: ็มีสิ
1: บเท่าๆเลยนะครับเนมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับอะไรยังพูดได้ครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับแหมมีชุชิวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลปุ๋ยยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้อง
0: ฟังแฟนญี่ปุ่นผวาบ้าง
1: แหมครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาเซมิโร
0: ่เกมเดินต่อดูว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่บอกดานิโลของตั้งขึ้นมาลุดออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดาตั้งที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาทุยสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตรงนี้ก็โดนดักก็ได้โดยทางคาเซมิโลตามเก็บใหม่คาซิโลโดนดักโดยทาโนะครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานลายานไดโลเลือกซ้ายครับเลือกมาซ้ายที่สุดผ่านได้ผ่านทุยสุอาครับดูว่าลุ้นแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียหาช่องแล้วตรงนี้จิ้มจ่อแล้วโดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถวสองซัดก็โด่งเกินไปโอ้โห
1: มีโช

0: โอกด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะหลุดเดี่ยวของพิชูสครับดีดลูกนี้หนีมือผู้ทำประตูครับแต่บอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบทุบมิโยสึมากระแตะลอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เข้าใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือซูซูกินิดนึงครับนี่ครับ
1: โอ้เซฟ
0: ปัดนิดนึงครับแล้วไปชนเสาอย่างไรถือว่ายังมีโชคเลยครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกัน1-1ครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ประตูที่2บราซิล
1: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมตัวดักได้มังกรทางทูยาสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มดูว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
0: จ
1: ะปล่อยให้บราซิลบุกหนักอยู่ในช่วง10นาทีกว่าๆกันครึ่งหลังนี่บอลจังหวะ2อาจังหวะบอกข้างในไปดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดูอันดูอันโยกได้ซ้ายไหลมาตรงนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ
0: จังหวะจะเทินเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
1: ลิซอนบราซิลหล่นบีกาเบรียลได้ทุ่มแล้วครับบอลทุ่งของบราซิลซานโตส
0: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
1: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
0: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดะ
1: บอของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลหาขึ้นมาเองครับตัว มาซาทีวิซิอุสเจอกับดูอันไม่แหวกเข้าในมากิมาไลส์กิมาไลส์ยกมาให้วิซิอุสใช้ความเร็วแต่แรงไปหน่อยครับลูกนี้
0: เป้าหมายที่วิชุจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอลลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปนี่แล้วเป็นทางด้านคาสมิโร่ครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากครับหมดสิทธิ์ครับไซออนซูซูกิประตูตีเสมอของบราซิล
1: ของญี่ปุ่นที่ทวีปยอดเสือแล้วครับย้อนคืนไปที่เทนิกุชิอิโตะสายนากามุระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างซูกิสาดยาวมาข้างหน้าบอลลงพื้นมาตัวสองโชคมาอาครับไม่ละไม่ดับมันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิซอนครับโอ้โห
0: แตะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอริสันก็อ่านจังหวะดีครับออกมาตะปบได
1: ้บอของบราซิลมาคินยอสขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอริสันหาให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับอริสันญี่ปุ่นไม่เข้ามาบีบก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีกาเซมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซิอุสทำทานแล้วครับวิซิอุสไทยยังได้บอลที่วิซิอุสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมาไลส์กิมาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานอากระชากเขาไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเข้ามือซูซูกิ
0: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางด้านซูซูกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นเลยครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย

0: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่สุดท้ายญี่ปุ่นนี้บ่อยขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับในบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวบ้างครับ
0: บอลแดนกลางของญี่ปุ่นซาโนะอันที่จะไม่ต้องสู้แล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนฮานิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังและพลิกได้เปิดทิ้งที่ว่าครับอุยดะอุยดะข้างในมียุยะอิโตะมารอแล้วครับขอซัดเองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยมีกระชอกด้วยนะครับ
1: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับสองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บจังหวะสองได้ครับโอ้วันฉลับนิดนึงครับแต่ว่าแหมตรงตัวครับอะไรซอน
0: บราซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดักลาสซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิลก็ติดโดอานหมอทุ่มของบราซิลทุ่มเรือเวลาครับ
1: กองพยายามจับที่เนมาครับไม่รู้กดดันโค้ดหรือเปล่า
0: กาเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวิซิอุสย้อนมายิงกาเบรียลคาเซมิโร่มาคินยอสไปที่ลายานย้อนมากิมาไลส์กิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวีซิโอสไหลต่อหักเข้ามาทั้งตัวก็โดนดักได้บอลทุ่มของบราซิลแล้วครับ
1: บอลเนี่ยว่าเล่นเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
0: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
1: ขยับต่อดีครับบราซิลเป็นกาเบียมาตินาลีครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
0: alterations of their own here Yukinari Sugawara will be one of those to be introduced ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดูอานออก
1: เอาสุกาวาระลงมานะครับ
0: เปลี่ยน2เลยครับ
1: เอานากามูระออกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งคือซูซูกิ
1: ครับ
0: โอ้โหบอลของบราซิลรานิโลย้อนมาตรงนี้คาเซมิโลเล่นกับมาคินยอสครับกาเบรียลมาขึ้นซ้ายบอลสั้นๆอาการจังหวะของทางเดเรลี่สตอสเดเรลี่ไปขวา
1: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการเปลี่ยนตัวญี่ปุ่นลิซูโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2ครับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็คซ้ายครับทางวิงซ้ายนะครับโกนกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะซูซูกิลงมานั่นก็เปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็คทั้ง2ฝั่งครับ
0: บราซิลเดินหน้ามาครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับซูซูกิเปิดกันโดนดักไว้ได้แถว2ปาเตเรียแก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็ปาเตเรียเอ็นดริกยังเดินหน้าต่อคาเซมิโร่วางลึกมากตรงนี้จะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
1: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับผู้สินไม่สนใจแล้วครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกอีกทีหนึ่ง
0: อ
1: เรายังไม่เข้าตาผู้สินพอจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับสายงานทวีสึกกับเอ็นริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับควอเตอร์ที่3จบแล้วไม่แย่พี
0: ่บราซิลยกระดับไปได้ดีขึ้นนะมีพอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะรักษาสกอร์มากกว่า
1: ใช่
0: ครับเลยทำให้บราซิลมีโอกาสได้ถมเข้าใส
1: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมแล้วทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับเวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
0: ตัวญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
1: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับญี่ปุ่น
0: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของเวสต์อินดีสแทบไม่ได้เลยเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: พอครึ่งหลังมีโอกาสได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่ในรับของญี่ปุ่นได
1: ้แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นด้วยครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นและบราซิลนะครับในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
0: นะครับก็ถือว่ามา 1-1 อย่างนี้ยังมีงานทั้งคู่นะครับ
1: คู่นี้ถ้าเสมอกันครับต่อเวลานะครับ30นาทีนะครับเสมอก็นี่ก็จุดโทษครับตามนี้ครับ ต่อเวลาดีไหมพี
0: ่ คู่เมื่อวานเกิดจะต่ออยู่แล้วนะอยากจะยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลาครับมันทำให้มันโหลดเกินไปนะครับ
1: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับตอนนี้ก็ดูรีแลกซ์แหมเสียงเพลงในสนามมันดังขึ้นมาเลยครับ บราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี
0: ้ที่ฮูสตันนะครับ
1: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียมตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นต้องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกร็งๆที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะว่าถ้ามาพลาดจนได้แหละ
0: อีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาคินยอสลานิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสั้นๆกับนักเตะซานโตสวินซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้ดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้ผู้สินปล่อยต่อตรงนี้เปล่าแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนจังหวะที่มาเดลี่มาตัดนี
1: ่แหมครับจะกระแทกดื้อๆเลยครับมาเดลี่เสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาเดลี่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
0: บอลของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิยามาตังคามาดะลงมาที่ฮิโกชิบอลถึงอิโตะยุนใหญ่อิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงอุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาเซมิโร่คินดีมาคินยอสลานิโร่พื้นที่พอมีนะครับลานิโร่สัตว์กันกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอ็นริกพักได้พักแล้วรอแล้วไหลมาถึงวินซิอุสอาครับวินซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นยังสวนไม่ได้อิโตะเสียบอลให้กับกาเบรียลครับมาซื้อมาใหม่คาเซมิโร่ซานโตสเล่นกับปาตินเนลลี่แหละครับ

Tinelli มาคินยอสไปขึ้นขวาลายานย้อนมาดานิโลกิมาไลส์ไปที่ลายานใหม่คนเดียวลายานไม่แหวกครับยอมมาที่ดานิโลบราซิล

0: ของทางลายานนะครับโอ้โหเหมือนจะโดนบล็อก
1: กลายเป็นตัวเปิดครับนั่งกับเบลมาคันเยสครับปั่นเหมือนเดิมแล้วครับเหมือนกับที่จ่ายให้คาซิมิโร่ครับจากคราวนี้เป็นรายานครับไอ้มงหลุดไปครับไปลูกเตะมุมครับ
0: เตะมุมของบราซิลครับลุ้นประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องของเสาแรกติดอิโต้แล้วครับมาเป็นบอลทุ่มลายานทุบเร็วมาที่มาคินยอสครับบราซิลเดินหน้ากันใหม่กาเบรียลไปขึ้นตรงขวามาคินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลหลายต่อวินิซิอุสย่องขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้มาคินยอสมาถึงมาร์ติเนลลี่ครับมาร์ติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคินยอสมาร์ติเนลลี่วินิซิอุสเจอกับอีโตย้อนมาเป็นคลองบอลถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนใหม่ที่ดานิโลกิมมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับกาเบรียลมองหาตัวขยับยังเร็วไม่ได้กิมมาไลส์เนื้อญี่ปุ่นเริ่มที่จะขยับปิดคาเบียลมาที่ซานโตสซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ไอวิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสเปิดเอ็นดริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
1: กระดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นดริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
0: สุกี้คว้างมาสุกาวาระตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เป็นบอลบราซิลยังมาได้เร็วแล้วครับคาเซมิโร่มาคินยอสทางขวาดานิโลมีกิมมาไลส์ประคองครับเล่นกิมมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กไอแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเปเดลี่ในฉีกช่องแล้วครับวิซิอุสเปเดลี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนดาวออกมาแถวสองมาเตอรี่พักได้พักแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบดิดหลังเท้าเนี่ย
1: ไม่ค่อยถนัดนะครับจังหวะนี้มาเตอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับพักอกจะต้องยืดดีดนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้มีไดจิคามาดากับจุนยะอิโตะครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่น
0: ในสนามบอลของญี่ปุ่นกระโดดดักได้บราซิลเดินหน้าใหม่ครับที่คาซิมิโร่มาคินยอสโดนบีบในโลกก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
1: คนที่เข้ามากับญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับ ข้ามา

0: สองคนแทนที่ของเรจิคามาดะแล้วก็จุนยาอิโตะ
1: บอกตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาสิโร่คืนมาเนี่ยแล้วขึ้นเกมเรียกซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้คาสิโร่ดูว่าชายบอเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไม่ได้เจอซูกิแล้วครับเข้ามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนากะไปตั้งใหม่ที่อิโตะเซียนซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลครับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไดโร่ดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซูโร่เก็บได้ตาซิลครองบอลไดโร่ไหลเรือมาเอ็ดริกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มสีบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมไดโร่ลายานลายานให้น้ำหนักขาดครับจะโดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งครองบอลได้เล่นกับซูกิโดนจิ้มโดยทางลายานบอลทุ่มของญี่ปุ่นเหรอครับ
0: ก็ยังไม่อยากจะพลาดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
1: เฮโกชิมาตั้งที่ซีออนซูกิแล้วครับบอลขวามิยาสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ดะโอ้ยดะไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียลไม่เร่งครับบราซิลเองก็พอได้บอลก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมากินยอสกิมาไลส์อาจีดานิโลข้อขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียลขึ้นเกมใหม่ช่องนี้ก็เป็นเทลี่ขึ้นมาซ้ายวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาลาไม่ได้แล้วดักมาได้ของญี่ปุ่นสาดขึ้นหน้ามานี่ยังไม่แม่นนะครับยังสวนไม่ได้ทำให้บราซิลมาอีกแล้วครับที่กาเบรียลมาคินยอสขึ้นกาเบรียลมาตินเนลี่ขยับเปิดช่องของซิอุสวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกอร์ละแต่สตอร์เติมแล้วเปิดเสาสองแรงไหมครับตะโขงมาบอลแถวสองเนโรเก็บเนโรย้อนมาที่มาคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบรียลเล่นกับคาซิมิโร่ยังพลิกไม่ได้ครับกาเบรียลเปิดมาเอ็นดิกตะโขงมามากระทางของมาคินยอสถึงต่อครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นของทางบราซิลดานิโลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมาตินเนลี่แทงเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสสั้นๆวินิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับทำไมบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซ้ายซานโตสมาทีมาตินเนลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังแล้วครับ
0: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบมามงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาตินเนลี่นะครับจะมาไม้ไหนเข้าเชอร์ติท้ายเกมนะครับ
1: ซูกิเปิดยาวมาขณะมีโอเอดะพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บจังหวะ2ก็บอลของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาสิมิโร่ทีดานิโร่แล้วครับ
0: ในครึ่งหลังเนี่ยโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนะครับและตรงกรอบไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกรอบ2ครั้งนะครับ
1: ไดโร่เติมขึ้นมาห่างตัวนิดตรงนี้ซูกิช้าแล้วก็ฟาวล์โลฟรีคิกของบราซิล
0: เสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวล์ครับ

0: จูโนสุเกะซูซูกินะครับก็มาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ยโดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ โอ้โหกองเพียบ
1: จะแซงได้หรือไม่นะครับของบราซิลจากลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมมาไลส์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
0: เหลี่ยมนี้เพื่อประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
1: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนขกทิ้งได้มอนเต้มุม
0: อันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้นะครับโอ้โหมีอากาศพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดที่ว่ายัดเข้ามาเลยครับของลายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับทางนักรับของญี่ปุ่นนะครับ
1: เป็นเต้มุมลายานจะเปิดแล้วครับหลุนจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโร่โดนดักออกมาแถว2กิมมาไลส์เก็บวิซูสครับวิซูสเล็งจีเข้าก่อนไปโทษกระชากแล้วล็อกตรงนี้ไหลมามาให้กับกิมมาไลส์ดีไปทั้ง2-2ผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตเรลี่แหละครับ
0: ไม่รู้ดูอะไรครับกับเป็นปาเตเรลี่นะครับแต่นางนอนกุมตาอยู่ครับจังหวะทุ่มหม่งโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะจังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลครับแดนเซไมดะก็ฟ้องบริสิทธิ์หน่อยครับทางมาร์ติเนลลี่ครับต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมในคู่แรก
1: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ดูจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอลจากประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิเปิดยาวมาโอเอดะตั้งหมอได้ครับที่สุกาวาระสุกาวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกาวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาเซมิโร่และทีมนี้เอ็นริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าเหลี่ยมนี้ของทางเอ็นดริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่แต่ซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
0: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
1: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโร่ขึ้นซ้ายแล้วครับสันโตขึ้นมาบอลถึงลายานเจอซูซูกิจิ้มออกมาได้มังกรทางของเดนิโลบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาร์กินยอสกาเบรียลออกซ้ายปิซูสเล่นกับซานโตสกาเบรียลไปขวาใหม่เดนิโลลายานเจอซูซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
0: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายนะครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
1: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมมาไลส์ทีนี้เป็นกิมมาไลส์เปิดมาลึกลูกนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาดีลี่เก็บให้วิซิอุส ปีเซียสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกที่มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าฉลับด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
0: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะเรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับว่าบุกของบราซิลชุดนี้ได้แตะมุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
1: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองกระชอกแถวสองมาเดลี่งัดออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่บราซิลสาครับบราซิลขึงต่อเจเสาแรกแล้วล็อกไปต่อด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างบราซิลตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับบราซิลแล้วได้ฟาวโดนทางธนากามาเกี่ยวขาล่ะครับ
0: ต้องชมเหมือนกันครับวิชูสจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนไม่ได้ครับ
1: เทียวนี้เปิดเสาสองก็เข้ามือสุดุกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างหาครับหรือว่าอาชิโนะข้างในอุยดาขอที่เลือกตัวขวามาของทาสุกาวระได้สุกาวระโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียกติดมาเดลี่แล้วแถวสองมาทางธนากะญี่ปุ่นดูว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่วอลซายอิโตะมาที่ซูกิจี้แล้วเปิดพุ่งมาเสาแรกโดนดักทิ้งได้ดูมาคินยอส
0: เปิดเข้ามาดื้อๆเลยครับโอ้โหถ้าเนี่ยบราซิลนี่ถ้ามาคินยอสได้ไม่ขยับนี่มีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับในช่วงทดเจ็บ
1: คาเซมิโล
0: โอ้โหคาเซมิโลเจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับครับให้แพทย์เข้ามาดูหน่อยครับ
1: มันมีฟาบินโญ่ที่ขยับนี
0: ่ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วฟาบินโญ่ฟาบินโญ่นี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับ
1: ไม่ไหวครับซิมิโร่ต้องออกไปพักแล้วครับ
0: ครับก็ดูเจ็บที่โคนทะนีบนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่มาลุยกันต่อครับย้ำอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็เตะจุดโทษครับ
1: หาครับฟาบินโญ่บอกทุ่มของญี่ปุ่นนะครับเทกุชิบอกทางขวาทุยสุเปิดมาตรงนี้มีพรวดครับโอ้จะวางทางกาเบียวดีที่มาคินยอสเนี่ยสอนได้ระบอทศดักมังกรทางของรายานเบิ้ลเงาแรกครับดูจังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นดริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
0: เป็นซานิกูชิครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับยอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
1: กิมลไลส์ครับจะเปิด
0: ออฟ
2: halfway through the six added.
1: ว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโยไม่แฉลบแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูทางญี่ปุ่น
0: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานนะครับฟาบินโย
2: Brazil have needed extra time 8 times at the World Cup 5 of those have gone to penalty shootout
1: ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลแล้วจังหวะ2ดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นอาชิโนะแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสบราซิลขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาร์กินยอสฟาบินโยมาทีซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอขวาลายานยอมมาทีดานิโลแล้วครับมาคินยอสอาจดูว่ากาเบรียลสั้นๆกับซานโตสขอขึ้นมาซานโตสคืนกาเบรียล
0: เอาจริงบราซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นหน้าเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
1: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นดริกเสียบอลให้กับทางชกได้ตรงนี้บอลมาถึงกิมมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ตินเนลลี่โอ้โหบราซิลแซงบราซิลแซงครับโอ้โห
0: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยทิศชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ 90 บวก 5 ครับ
1: จะเหมือนเมื่อวานอีกแล้ว
0: ครับโอ้โหบราซิลเอาชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
1: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปิ้งหรือปริ้นออก
0: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับโดนกินไปไรโอ้โหตุ้งนี้จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเดี๋ยวนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับแหมเล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับหน้ามันไส้ฉีกแต่ก็ 2-1 ครับ
1: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาตัวเวลานี
0: ่ครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลาครับก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไป
1: โอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
0: ใช่ครับเอาไดเซนไมด้าออกนะครับ
1: สิบเก้าแล้วครับ
0: แล้วโอกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
1: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
0: บูโนกิมาไลส์2นะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
1: ดูว่าผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูกิบองเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ฟาบินโยดักไว้ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะลินซินสายอิโตะไหลมาซูกิก็ตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มด้วยครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
0: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
1: ก็ยังไม่ต้องถึงมือเนย์มาร
0: ์ครับ
1: ในเกมนี
0: ้ได้พักไปอีก
1: ครับบอลทุ่มของนิโรแล้วครับ ทุ่งขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกจะได้เปรียบมากกว่านะครับ
0: คูโบกนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอลนะครับทางด้านโอชินากะนะครับโอ้แล้วบุนโนกิบาลัยเนี่ยจ่ายดีจริงๆครับลูกเนี้ยมาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
1: ไดโลซาโดงมาธนากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะดูว่าชิงครองบอลตรงนี้บอมอย่างเดียวทางญี่ปุ่นบอลลงพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวจังหวะที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโนะล่ะครับไปฟาว
0: แฟนๆซัมไรบูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ
1: รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลเนี่ย
0: โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับท่านผู้ชม
1: อาริซอนเปิดมาผู้สิงก็ยังไม่ข้ามลูกวีดนะครับยังปล่อยอยู่จาก6มาเป็น10แล้วครับคือว่าซูกิเซอซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักไม่ได้บอลจังหวะ2เติมใหม่เขาไม่ซื้อมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางดานิโลซันโตสมาเก็บแล้วสักขึ้นหน้ามาตรงนี้ซื้อเติมก็โดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซันโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไปมาชิโนะจะทุ่มครับโอ้สิงให้โอกาสอยู่เอาทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้แล้วครับ
0: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับคาชูซาโนะครับนาที29นะครับนำไป 1-0 ก่อนที่ครึ่งหลังครับกอซิมิโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90บวก5ครับกาเบียมาเตลลี่ครับตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้เป็นประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2ประตูต่อ1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างไอออริโคสครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
1: ่คือด้วยฝีมือโค้ชล้วนๆนะครับการแก้เกมในครึ่งหลังเพราะว่าอันเชลติเองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครึ่งหลังพลม้วนเลยว่ายังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนทั้งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
1: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรพอดีไปเสียประตูคือดูเชิงไปไงบ้างครึ่งหลังค่อยจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไห
0: ม
1: เพราะครึ่งหลังมาเพิ่มมีโอกาสที่ไปกับบอลแล้วเอาเอ็นริกออกมากลายเป็นว่าสร้างความหวั่นไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได
0: ้
1: นะครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็กล้องไปที่โอชิตังกะนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็เป็นส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่แฟนๆรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หืดจับเลยแหละครับอุยดะนะครับ
0: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
1: ธนากะ
0: หัวใจสลายเลยครับธนากะเนี่ยครับ ก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับ

0: ทั้งหมดเป็นไงพี
1: ่
0: ภาพรวมวันนี
1: ้สนุกดีครับแล้วตื่นเต้นดีด้วย
0: เดี๋ยวลาได้เลยใช่ไหม
2: ลาเลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ไม่ก่อนลาแล้วบอกพี่หางต้องบอกว่าเออมาก้าวๆเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
1: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: ดีใจวันแรก
1: ดีใจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้ว
0: คร
1: ับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างน
0: ี่
1: เป็นขั้นแรกของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
0: เดี๋ยวบอสเจ๋งก็พามาอีกดีผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆหลายๆคนหายไปนานเป็น10ปีนะครับก็โอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอัจฉริยะศรีมาครับกับผมนุสรเลวพันธ์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะพ
1: ี่ครับ
0: เราพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: นัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
4: ่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงาน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816

99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: ตี2:14 นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากอยครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีก1คนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์ลอนเชตินได้แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที90+5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี่ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโอ้โหน่าหันกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อก
1: ี้นานมาที
0: เมื่อกี้พี่ท็อปกับน้าหางเนี่ยพลาดมันมากนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90+5กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ยิงอย่างหูยมัน
1: แล้วโดนใครไม่โดนโดนมาร์ติเนลลี่ยิง
0: ใช
1: ่โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอลร้องไห้ดูโดอันร้องไห
0: ้โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคลอเลย
1: คือเกมมันดีคนละครึ่งอะเนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่น
1: ครึ่งหลัง
0: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโอ้โหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอ่ะกำลังจะยันอยู่แล้วครับใน90 นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไปเนี่ย
1: ไปเสียหลักโดนเลย
0: ใช่ครับโอ้โหน่าเสียดายมากสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอาร์เชลตติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
1: อ
0: ัน
1: นี้ดีต้องเอชราตีเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
0: ครับ
1: และครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
0: ใช่
1: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: และโดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งถามอะไรนะพี
1: ่โดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงบ้าง
0: ดูไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
1: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
0: หน้าตาคือตอนนี้โอ้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส อย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไปดูสถิตินิดนึงครับในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็ภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19ครั้งบราซิลเนี่ยเยอะพี่แต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกมนี้5ครั้งเข้ากรอบบราซิล7ครั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูส่วนบราซิลเนี่ยได้2ประตูครับแล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะวันนี้5ครับ
1: ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งน้าหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับพอดีน้าหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรก
0: อ๋อง
1: งๆนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่าเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
0: ครับผม
1: น้าหังเดินทางกับก็ไกลอยู่นะอยู่แถวบ้านเจม
0: ลำลูกกา
1: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ่ะ
0: อ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
1: เอา
0: เลยอ๋อแต่น้าหังอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ๋ออ
1: ยู่แต่นาน
0: ก็ไกลนะ
1: ก็ไปส่ง
0: ครับ
1: ก็คุยส่งน้าหังนิดนึงน้าหังก็ถามตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยนะฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรออะไรพี่ไม่กลับบ้านพี่ พี่ท็อปสิ
0: นิดนึง
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่เอ๊ะ
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่ครับ
1: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้นะแฟนบอลสปาร์ตสเตย์เจม
0: ส์ใช่ก็
1: สงสารนะ
0: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
1: โอ้ยมอริจิสือร้องไ
0: ห
1: ้โอ้เนี่ยเขาขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
0: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้นะพี่เจ๋งญี่ปุ่น
1: ถูกญี่ปุ่นพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียม แล้วครั้งนี้มาเจอบราซิล
1: 2018เจอเบลเยีย
0: ม
1: 2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
1: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
0: ใช่
1: เจอเยอรมันเอาชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทำกันบ้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อนเป็นไงเหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียม
0: ครับ
1: นำ 2-0 เจอลูกหม่งเข้าไปไง
0: โดนแซง
1: เฟรนี่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละโอ้แล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
0: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ลูกนั้นน่ะจ่อๆเล
1: ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเนาะ
0: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
1: ครับ
0: ผมอ่ะบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
1: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยานะแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
0: อยู่ยาว
1: ไหนๆก็มาแล้วยืนหยุดเท่าไปเลยจะได้ถึงตีสาม มาซิลไม่เป็นใจให้
0: มาตีเนลี่ไม่รู้งานเลย
1: ไม่รู้งานเลย นานๆนะแล้วก็พี่ท็อปเนี่ยจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะน่าจะให้ยิวยาวในตีสาม
0: มาร์ติเนลลี่จบ
1: งานเลย
0: ก็
1: มาร์ติเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดดูกัน
0: โอ้แต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่สองเนี่ยมันก็โจนเจียนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอบประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
1: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
0: ดีคนละครึ่ง
1: เจมไปอยู่ไหนมาเจมไปนอนมาใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไปหาข้าวกินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90บวก5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตี2กว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ครับจบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตี3ไปเลย เพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30นาทีใช่มั้ย
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20นาทีก็หมดพอดี
0: ตี3พอดี
1: ตี3พอดี
0: เราจะเข้ากินชั่วโมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี
1: ้ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังได้ดีมากโดยเฉพาะริบูโน่อ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้บูโน่กิมาไรอ่ะดีมากวันนี
0: ้อีกอย่างนึงที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋ง อย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมอย่างเงี้ยเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอตีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้ยทำไมไม่ติดจุดโทษครับ
0: ก็เท่ากับว่าบอลโลกรอบ32ทีม
1: นาทีบาปอีกแล้ว2คู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่มีต่อเวลา
1: ค
0: ู่
1: แคนาดากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี
1: ่ในคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัยนี่แหละ
0: แต่เยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90แต่ถ้าไม่จบ90นี้เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี
1: ่ก็ถ้าไม่จบก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมงานมาแล้วบอกทีมงานรอบเลือกกีฬามาแล้วนะครับว่าจะกินเวลารอบเลือกกีฬาเพราะรอบเลือกกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมกลัวอะไรหนึ่งชั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่8โมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี
1: ่ป่ายาวเลยใช่ไหมเพราะ8โมงจบมึก10จบด้วยเลยนะ
0: เกือบเที่ยง
1: เกือบเที่ยงอะยิ้มเลย
0: ครับผม
1: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับมีคนส่งข้อความมาหาหน้าหังเพียบมากทุกช่องทางเลยนะท
0: ั้
1: ง SMS 489899 Facebook เอ้ย FB ดีกว่านะฮะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าต่อๆนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
0: ใช่
1: เยอะมากขอบคุณมาก
0: คนดูทางบ้านแดง
1: ก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
0: ผมดูประมาณ 2,700 คนนะพี่เลยพี่เจ๋งตอนไลฟ์พร้อมกันเนี่ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
1: ต่อนี่ประมาณพันกว่า
0: ใช่
1: พันสอง 1.2 แล้วก็ส่วนFB นะครับบ้านฟ้าเนี่ยก็ประมาณเกือบพัน
0: เกือบพัน
1: ครับ
0: รวม3ช่องทางเนี่ยเกือบ 4,000 นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยายสด
1: ของแม่ค่ะคอนเนคเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากวิดีโอด้วยขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
0: ครับผมข้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เต๋อบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ้มลึกเขาบอกก็ไม้ไวโอลินไงพี
1: ่ไม้นี่นะนะฮะคือน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ปกติจะ ออกทางทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเนาะเป็นโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
0: ไม่มีหักเลย
1: เกินร้อยอ่ะ
0: เกินร้อย
1: จ้างร้อยโหนะกับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: จุดเรียบร้อยแล้วจุดเรียบร้อยแล้วครับผมจุดตรงงานแล้ว
0: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในหนึ่งช่องเท่านั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ทางโมโนช่อง29นะครับเยอรมันเจอกับปารากวัยและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโนเขามีแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถจะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะราชาเงินผ่อนใช่ไห
0: มเราไม่ผ่อนพี่
1: เจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้เห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
0: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
1: แล้วลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
0: น่าจะลงแล้วนะพี
1: ่ลง
0: เดี๋ยวพี่ตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู
1: ่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยังยังใช่ไหม
0: ยังไม่ยัง
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ดูก็คว้าไปเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
0: บอกว่าพอเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าห่างมาพักอีกนะครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกของรายการเราจะไปวิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่ไม่มาแล้วให้น้องๆมาไง
0: ครับผม
1: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าห่างไว้หน้าห่างไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
0: แต่ไม่จุดโทษด้วย
1: แหมจะกลับอยู่แล้ว
0: จบก่อน
1: จะกลับอยู่แล้วครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยมาตินเดอรี่มาปิดงานซะนะฮะครับผม
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
1: ผมอยู่เนี่ย
0: อยู่ตลอด
1: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์ครับพี่
1: อาร์เจนตินาเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
0: ครับ
1: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนตินาสายล่างนะจะมาเจอบราซิลอีกทีก็รอบรองชนะเลิศ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็อะไรนะเจอไอเดียโกไม่ใช่เดียโกสิ
0: อาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ด
1: เจอเคปเวิร์ดอังกฤษเจอเดียคองโก
0: ครับ
1: โอ้สดใสอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วรอบต่อไปนะอาร์เจนตินาจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียเจออียิปต์โอ้สดใสเอก
0: ใช่ครับ
1: รอบต่อไปนะไปถึงรอบสมุกทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตแอลจีเรียโคลอมเบียกาตาร์โซไซ
0: ครับ
1: น่าเจอบราซิลไหมที่ว่ารอบรอง
0: มีโอกาสพี
1: ่
0: รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
1: ่
0: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมีป่าแล้วก็พี่เทียบเนี่ยให้เสียงภาษาไทยไง
0: ครับผ
1: ม
0: บอกว่า
1: อะไรฮะเจม
0: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปี2
1: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
0: ครับ
1: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
0: ใน
1: ช่วงจังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดูเป็นใครอุยดะหรือเปล่าหรือว่าไมอิดะเนาะ
0: คือ
1: วิ่งไล่อลิสันเบเกอร์จนกาเบรียลมาการ์เยสโดนไล่
0: อ่
1: ะมาการ์เยสไอ้กาเบรียลจนเตะทิ้งออกข้างไง
0: มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนไอซอนเนี่ยเตะติดด้วยนะพี่
1: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าถ้าเอลซิตี้มาบรรยายเนี่ยต่อเวลาแน่นอนครับ
1: เอลอ๋อคุณชิใช่ไหม
0: อ๋อเอลซิตี้เอลวิชิตไงพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าขอสังมุกครับพี่เจ๋ง
1: โอ้ไม่มีมุกแล้วตอนนี้คือสงสารญี่ปุ่นอ
0: ่
1: ะมันน่าจะไปไกลกว่านี้ไง
0: เขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยอันเช่แก้เกมมาญี่ปุ่นโดนกดงอหัวไม่ขึ้นเลยครับ
1: ครับใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่เนี่ยแก้เกมมาดี
0: ครับ
1: เหมือนกับพี่ท็อปกับนาหามวนว่าดีคนละม้วน
0: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋ง
1: บ
0: อกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับ
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลัง
0: คร
1: ับบทซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบหน้าหั่งกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับอ้าวก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดิวอีกรอบนึงนะนะพอ
1: มาแน่นอนมาแน่นอนเดี๋ยวมาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล้วนะครับถามพี่ท็อปถามน้าแล้วว่า ว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
0: ็
1: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนนะฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
0: โอ้ยดีเลยครับพี่
1: ตรงกันเลยตรงกันแล้ว
0: ครับผม
1: ตรงกันแล้วอยู่ยากแล้ว
0: อยู่ยากแล้วตอนนี้
1: อยู่ยากแล
0: ้
1: วต่อไปก็จะไปหยองแล
0: ้
1: ว
0: ไม่หยองก็เป็นเบอร์หนึ่งพี่ตอนนี
1: ้
0: อืมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ารอบปีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้รุนเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
1: ครับผม
0: อืมก็โหลุ้นทุกเกมที่บอลโลกรอบ32ทีม
1: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับประกวัยอ่ะ
0: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี่
1: ใช่ใช่ในตอนที่สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจอเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อู๋ใหญ่กับพี่ท็อปเนี่ยเคยจัดรายการด้วยกัน
0: ครับ
1: คืนวันจันทร์มั้ง
0: ครับผม
1: คืนวันจันทร์นะตอนกลางคืนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย
0: ครับผม
1: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอะด้วยความคิดถึงไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจมจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจงก่อน
1: เอาแล้วน้า
0: ล่ะแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
1: ๋อเหรอช่วยคนที่อายุน้อยกว่าไหมเลย
0: ผมต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
1: ้ครับผม
0: ครับผมแล้วก็คุณนิดก็บอกว่าไม่เสียใจครับแต่เสียดายครับพี่อืมญี่ปุ่น
1: คือสู้วันนี้สู้สุดใจกันดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนาการ้องไห้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ธนาการ้องไห้เพราะว่าเอาธนากาลงมาเป็นสำรอง
0: ใช่ครับ
1: ไปเสียหลัก
0: อืม
1: ไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
1: ไปเสียหลักเพราะว่าเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจังหวะเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไปเข้าทางของบราซิล
0: ใช่
1: มูโนกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะโอ้โหมันซ้อมเลยอ่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นเนี่ยยิงชนเสาแล้วเข้าประตูนะพี
1: ่
0: คือโหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: อืม
0: ขอความไหลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าน้าหังมาหักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงหลิง
1: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชเนี่ย
0: ครับ
1: เจมเจ๋งเนี่ยนะฮะโด
0: นหมดไปหมดเลยทีนี
1: ้ไปหมดแล้วฮะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
1: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเนี่ยเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนจะเป
0: ็
1: นเวไงแล้วดูเขาปั้นนักเตะสิโอ้นักเตะแต่ละคนก็ขึ้นมา
0: ไปยุโรปหมดเลยนะพี
1: ่ยู18ยู17ก็ส่งนักเตะไปเล่นโอลิมปิกเกมส่งชุดยู20นะ
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบเขาแบบนี้แหละ
0: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
1: พี่กับเกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานาธิบดียังทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
0: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได้
1: กลับไม่ได้นะ
0: กลับไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองมิงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่8คนมั้งที่เหลือนักบินพาณิชย
0: ์แยกย้าย
1: เหมือนอุรุกวัยอ่ะ
0: ก็น่าจะต้องหุ้นกับอุรุกวัยบินกลับพี่
1: อุรุกวัยบอกกลับไปได้เว้ยเฮ้ยไปไม่ได้ครับผ่อนเชิญ
0: ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการเชียร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเธอยลงทุนแฟนนอน
1: เหลือออสเตรเลีย
0: เหลือออสเตรเลียครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พออ๋อเจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงไง
1: ครับผม
0: ครับผมมีคนถามว่าน้าหังมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
1: ฮะ
0: แฮปไหมพี่
1: น้ากับพี่ท็อปบอกว่าเจ๋งพี่ก็น้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: เออ
0: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990 021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก คำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายเลยพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหนพ
1: ี่ชิลีใช่ไหม
0: ก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี่ก็เดี๋ยวทีมงานจะชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
0: ั้
1: ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
0: ครับ
1: ทั้งภาคกลางด้วยนะครับตอนออกนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
0: ครับผม
1: นะครับตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เนชั่นไวด์อยู่นะเข้ามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
0: ใช่
1: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ก็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางก็ฟังเราไงพี่
1: ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
0: ใช่
1: ก็จะมีวิทยุนะ
0: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุพี
1: ่
0: อยู่คนเดียวไงแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
1: ครับผม
0: แล้วก็

0: นะหังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีคาปรี
1: คนแรกเลยพี่ลีหมิงคนแรกเลยไปคนแรกเลย
0: ล่าสุดผมเห็นพี่ลีหมิงเขาเล่นกีตาร์เลย
1: ที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
0: คร
1: ับ พี่ลีหมิงเดี๋ยวพี่ลีหมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลีหมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
0: ครับผม
1: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหแต่ตามตัวยากเหลือเกินครับผม
0: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่2 1เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
1: คือมันฝั่งขวาก่อนมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยใช่มั้ยล่ะ
0: ครับ
1: ไปเสียจังหวะนิดนึงมันทำบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
0: ครับ
1: มันเล่นบอลแบบต่อนิดเดียวนะบราซิลเข้ามามูโน่ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจ่ายออกเหมือนป้ายเพื่อนเหมือนเล่นบอลโกนูอ่ะแล้วมาร์ติเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
0: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้านะพี่ลูกนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่าอาร์เจนติน่าจะไปแพ้โคลัมเบียครับ
1: โอ้แต่โคลัมเบียก็ดีจริงนะ
0: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
1: โคลัมเบียดีจริงโคลัมเบียอยู่สายล่าง
0: ก็
1: เจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่เพราะว่าโคลัมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
1: ก็เอ๊ะบราซิลมาเจอใครเอ่ย
0: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านเดียคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะ
0: แล้วก็บอกว่าคุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ไถนาครับเขาไถกลางคืนไหมพี่อาจจะพักอยู่อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนเช้าไหมตอนกลางคืน
0: น่าจะช่วง
1: หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
1: อาจจะหรือเปล่าอาจจะกำลังแบบเคลิ้มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ฟังเราเป็นเพื่อนนะเอาจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไปถึงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฟังวิทยุ
0: ใช่
1: จริงเลย
0: วันนั้นผมไปแหลมฉบัง99ก็ฟังได้แล้ว
1: ไปทำไมแหลมฉบัง
0: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับพี่เจี๊ยบ
1: อ๋อเหรอ
0: โปรเจียบใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี่
1: อ๋อเหรอ
0: รอบต่อไป
1: ก็ต้องมีคนหายคนนึงนะต้องมีคนหายนะ
0: ครับผม
1: ต้องมีคนหายนะ
0: ต้องคือใครครับพี
1: ่ก็พี่อู๋และคนแรกเลยยอก
0: ครับ
1: นะครับจากคุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันนะคุณอาเอ่ยนี่ก็ชำนาญกุล
0: ครับ
1: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานนี่แหละด้วย
0: ครับผม
1: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแล้วเราสอบถามดูสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าหน้าหางมาตัวนี้พี่หน้าหางหน้าท็อปมาตัวนี้นะ
0: ก็ต้องหายไป2คน
1: โอ้ยหายไป4แล้วเลยเนี่ยจุดแน่ๆเลยจุดคนหนึ่งละ
0: ครับผมจุดเขามากับเราตลอดไง
1: พี่ก็หายไปแล้ว1คนมีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆนะครับมาแทนเจ๋งโทรศัพท์เลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: บอกว่าเจ๋งเจมเมสซี่เจอแต่หมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแพงนิดได้ไหมครับน่าจะหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี้ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี
1: ่6ประตู6ประตูของประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ล่ะฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
0: ใช่ครับ
1: ดาวซุนโบสุดๆตลอดกาลครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกรีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็ 12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกรีดยางเลยครับขอเน้นนะฮาก็พอครับ

0: ผมเขาบอกว่ากำลังไปกีดยางอยู่นะพี่
1: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
0: ืมครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
1: มายังมายังมายัง
0: เช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
1: ้เ
0: ดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปารากวัยตอน 3:30 นะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
1: เป็นไงจัดเต็มไหม
0: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปารากวัยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทมีเท่าไหร่แต่ว่ามันเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตนิโอลูดิเกอร์ครับโจนาธานทาโจโชคิมมิทกับตันทีมครับแล้วก็เนทิเนลบราวส่วนกองกลางครับมีอเล็กซานดราพาวโลวิชครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียชมีลีรอยซาเน่ครับแล้วก็เฟลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นไคฮาเวิร์ดกับเดนอุนดาฟครับผม
1: อุนดาฟลงเหรออ
0: ืออุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับไคฮาเวิร์ด
1: จริง3ประตูไม่อุนดาฟอ่ะ
0: ใช่
1: เดนอุนดาฟนะเหมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจะบวกไวแกหาพื้นที่ดี
0: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
1: ไบรตันอยู่สกาด
0: สกาดด้วยครับผมทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญ่อลอนโซโจเซ่คาเนลครับแล้วก็กุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพี
1: ่
0: แล้วก็มีอังเกสคูบาสครับดามิเอนโบบาดิล่ารวมถึงมาริอัสกาลาซ่าครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮูโรเอ็นซิโอกับกราเบลอาวาลอชครับผม
1: ก็ตอนรักไว้ไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
0: ดิโก้โกเมสนี่
1: ติดทดแบนป่ะ
0: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว่า
1: ไม่ไอ้เนี่ยไม่ไอ้เนี่ยกุสตาโวโกเมสไม่ใช่ดิโก้กุสตาโวโกเมส
0: มีวันนี้ลงสนาม
1: ครับลงเหรออ
0: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่าในรายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมี
1: นะอ๋อนี่จะเป็นดิโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
0: ครับอ่ะดิโก้โกเมสไม่ได้ลงครับ
1: ติดทดแบนนะจอมผิดนะ
0: ใช่
1: มันจะมีกุสตาโวกับไอ้ดิโก้ใช่มั้ยล่ะ
0: ครับผม
1: โอมาอเดเลเต้ลงมั้ยอ่ะของสแตนแลนด์
0: เป็นสำรองครับเพราะว่าเห็นตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ 100%
1: ไม่ถึงนะโอเค
0: ครับผม
1: ก็เป็นไงเจมมองว่าไงคนนี
0: ้ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลย
1: เป็นพยัญชนะอ่ะ
0: อืม
1: สิเล็กเนาะ
0: ใช่
1: เวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได
0: ้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่เอ้ยอยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบน
0: เยอรมันเนี่ยอยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เจอกับสวีเดนก็น่าจะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้าแล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี
1: ่
0: โอ้โหสายบนนี้หนักมากครับ
1: เกมนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบไม่น่าจะไม่น่าจะถึงเยอะๆนะพี่ว่านะ
0: ไม่น่าจะ
1: ปารากวัยก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย 4-1
0: ใช่
1: ในนัดแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่2ที่ชาตูรังก
1: ีไม่รอดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไม่มีไอ้ดิโก้โกเมสด้วยไง
0: ครับ
1: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน3-3เลยนะพี
1: ่ครับ
0: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยนะพี่คู่นี
1: ้ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: อยากให้ขอให้พ่อเจ๋งสู่สุคติครับจากหยอง
0: เอ้ย
1: ทำไมมีแต่คนไม่ชอบเราเน
0: า
1: ะ
0: เขาแซวครับพี่แต่ไม่น่าใช่พี่หยองจริงนะพี
1: ่เขาไม่แซวก่อนที่จะเป็นจริงแหละ
0: ครับผม
1: เอ้ยหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าท็อปไปอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอา
1: ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอางั้นเลยนะพี
1: ่ครับผมอ๋อติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เบอร์หายเรียบร้อยนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าหังในพิยุจากคุณผีนครศรี
1: ก็ ตอนที่คุยนะฮะผมไม่เคยจัดวิทยุเลยนะฮะบอกไม่ได้ฟังเป็นแฟนรายการ
0: ครับ
1: การสกาวนะไม่เคยอะไรเลย
0: อืม
1: ส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วเนาะบรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
0: ใช่ครับ
1: ก็เสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่ คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็หยุดโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปกุ้ง
0: มันไม่ได้ยินนะพี
1: ่ไม่ได้ยินยินไหม
0: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล้วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
1: ่
0: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ปั่นโค้งมีนะ
0: ไม่มีพี
1: ่ไม่มีปั่นโค้ง
0: ครับผม
1: เสียดายคือบอกว่าถ้าจริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
0: ใช
1: ่ครับ
0: มีจังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงนั้นเนี่ย
1: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไปไงนี่มันยังไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลบ่าไป
0: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดาอาหารมาครับผมว่าไม่ตรงปก
1: ก็จริงหอแก้วเป็นอนุสรณ์เป็นอนุเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของชาวมุกดาหารที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและนะครับมีหินมีอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
0: ครับ
1: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดต
0: ำ
1: ตรงล่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ฮะก็พี่เจ๋งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้หรอกฮะเอ๊ะทำไมรู
0: ้ละเอียดเลยนะพี่
1: มันก็จะมีบ้านต่างจังหวัดก็มีบ้าง
0: ครับ
1: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่99เราจะให้เกียรติหนังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
0: ไม่พาพี
1: ่อ๋อไม่พาขึ้นรถตู้แต่เราจะพาขึ้นเรือรบแทน
0: เอาจากกลุ่มเพื่อนพี่เจ๋งอีกแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ครับผม
1: บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังหนังในวิทยุจากพีนครศรีเป็นไง
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมเอ๊ะคิดจะเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะเมื่อกี้
0: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
1: มาทันหยองอะ
0: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันคอปบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: กระเป๋าไหมพี่หากีดกระเป๋าคืออะไรกีดหรือเปล่าก
1: ีดกระเป๋า
0: อ๋อกีดกระเป๋า
1: อ๋อขโมยนะขโมยนะ
0: กีดยางเสร็จจะไปกีดกระเป๋าต่ออะไร
1: กีดกระเป๋าอ๋อไม่ดีนะไม่ดีไม่น่ารักนะทางมามีไหมพอหรือว่าขอบคุณนะฮะก็ไม่เกี่ยวก็ขับมาไกลอยู่นะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนเจมไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะ
0: นิดนึง
1: ต้องมีน้ำค่าน้ำมันนอน
0: ครับผมแล้วก็คุณนพรัตน์บอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
1: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นไวด์นะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: จะออกอากาศทั่วประเทศจนช่วงที่คืนตี5ทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ้งละ
0: ครับ
1: พอของคณะกรรมการสภาว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
0: ม
1: เที่ยงคืนตีห้าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้ง4ปีครั้ง
0: ใช่ครับ
1: ก็อยากให้ได้ติดตามฟุตบอลโลกกันก็โอ้โหขอบคุณนะ
0: ครับ
1: ที่จะคุณนครศรีมาไกลอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
0: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยางแล้วก็ฟัง
1: เหนือก็นอนแล้วมาตัวนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
0: น่าจะครับ
1: แต่ว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าๆก็ตื่นเช้านะ
0: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าๆมารับลมเย็นๆอย่างนี้
1: รับลมเย็นแล้วก็มาทำมุตตักบาตรวันนี้เนาะ
0: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
1: นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: คือพยายามวิ่งได้เลยนะแต่ญี่ปุ่นพลตมคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี
1: ่เออใช
0: ่คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
1: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
0: ครับก่อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
1: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีนจัดรายการกับพี่ตั้มพันเซต
0: ครับ
1: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆพี่มาจัดปี48
0: ครับ
1: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละหมอแบกไม่ไหวแล้วไอ้นี
0: ่
1: แบกไม่ไหวแล้วพอ
0: แล้วนี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
1: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา ก็90ปีแล้ว
0: อืมครับผมแล้วก็คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังนะฮะดูดีๆนะฟังเราฮาไง
0: ครับ
1: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้พี่ไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าไปกรีดกระป๋องเลยพี
1: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
0: ไม่ดีครับ
1: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
0: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
1: ส์ท่านต่อคุณก็ดูเยอะนะเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับ
0: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พ
1: อครับพอไม่อยู่5พอเหรอ
0: พอ
1: ไม่อยู่5พอนะ
0: ครับผม
1: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
0: อืม
1: เชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งๆหน่อยครับ CJ ก็น้ากลับไปแล้วนะพี่เมื่อกี
1: ้น้ากลับไปแล้ว
0: ครับ
1: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีดิสุทยิงไปชนเสาใช่ไหม
0: มีหลายจังหวะ
1: แล้วก็มีลูกโมงได้ไหมโมงแล้วไปก็ได้กระดอนติดซาจุนกิไปติดไอฮิโรกิอิโตโอ้โหติดนั่นติดนี่
0: จังหวะเ
1: ค
0: ลียร์จากเส้นเลยแล้วก็มีลูกยิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนหน้านั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
1: ใช่
0: ครับบอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่มั้ย
0: แล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนหม่งจนได้ครับ
1: ครับ
0: ที่เสมอ1-1ครับ
1: อืมเนาะ
0: ก็ตัวเล็กจริงๆพี่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกับบราซิลเทียบกับคา
1: เซมิโร่คือใจสู้พี่เห็นวิ่งได้แต่ละคนเนาะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสม
0: ร
1: รถความเค้าเรียกอะไรเหลือเล็กๆน้อยๆเนาะน
0: ิ
1: ดเดียวพลาดนิดเดียว
0: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
1: เมสซี่ใช่มั้ย
0: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะ
1: ฟังจากด่านคุณทศด่านคุณทศนี่โคราชป่ะ
0: โคราชนะพี่ด่านคุณทศ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: วัดหลวงพ่อคูณใช่มั้ยพี่ด่าน
1: คุณทศเออน่าจะใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะFC นะครับตำรวจบางซื่อครับโอ้ยสื่อเลย
0: เมื่อกี้ที่ผม
1: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายด้วยอ่ะครับ
0: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาก็ไปเจ๋งขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาภาควันที่99ว่าอ่ะฉันเชิญเลยครับน้อง
1: วันนี้เบ่ง
0: แล้วพี่เขาฟังอยู่
1: มันเด้งแล้วมันเด้งแล้วมันเด้งแล้ว
0: ครับผม
1: อ๋อเออเหมือนพี่นะบอกว่าปาจาก99ครับเชิญเลยคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาข้าวเลยครับ
0: เชิญบ้าน
1: จ่ายค่าปรับเลยครับผม
0: ครับผม
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับ
1: ขอบคุณมากครับเพิ่งเตือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
0: ก็ญี่ปุ่นแพ้บราซิลนะครับ
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นชนะ 2-1 จ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมนาทีบาปทดเวลาบาดเจ็บครับจากมาเตนลี่ครับผม
0: ครับ
1: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
0: 90บวก5พี
1: ่
0: มาเตนลี
1: ่ทด6นาทีฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนต์นะพี
1: ่ใจเย็นฮะใจเย็น
0: ๆหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการเออไม่แน่ใจว่าคลื่นวิทยุของเราไปถึงหรือเปล่านะ
0: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
1: ่ทำไมสมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
0: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
1: สงครามแล้ว
0: ได้อยู่นะพี่
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: อืม
0: มีพี่คนหนึ่งก็บอกฟังได้ถึงสระบุรีนะพี่ทีมงานของ M-Cot เนี่ยแหละใช่ครับ
1: เหรออ
0: ืมถึงสระบุรีเลย
1: ครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตี3ใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ตี3ที่3เดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกต์กันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้อาหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
0: อยู่ย
1: จุดโทษเนี่ยตี3ไง
0: อืมกับพี่มาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: มาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: จะให้น้าเขาอยู่นานๆมาทีจะได้อยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เจ๋งติดต่อมาร
1: อบหน้าก็แทนเจมแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: แทนหยองดี
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
1: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
0: พี่เอกจะเข้ามาบรรยาย
1: นะครับไลฟ์สดทางบ้านแดงบ้านดำนะไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
0: ครับผม
1: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงหยุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบโลกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี เป็นแฮนดี้ทาวน์ใช่ไหมล่ะ
0: ก
1: ็เป็นมอนิทอร์จัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะวันนี้บอลเตะ8โมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อนสั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป๋าแบบสนุกๆนะ

0: ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่โอป๋าเนี่ยมันยาสนุกมีคนชมเลยนะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
1: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ผู้เล่นประตูช็อกครับเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
1: ทำไมครับ
0: ชกชก
1: ชกชก
0: ชกบอลออก
1: ป๋าก็มีพลาดบ้าง
0: เอาแซวป๋านะแซวป๋านะไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ครับผมแล้วก็คุณสราวุธบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
0: ตำรวจครับฝากเสื้อครับผมไปหาเลยฮะ
1: ขับรถไฟพี
0: ่อ๋อขับรถไฟ
1: ขับรถไฟครับ
0: ปูน
1: แล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับขอพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
0: เออเนี่ยส่วนไอ้เนี่ยชะอวดเนี่ยจะมาบ่อย
1: ใช่ครับ
0: นครศรีอ่ะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: เขาบอกเนี่ยคนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
1: ใช่ไหมพี
0: ่
1: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้งหลับไม่กันนะเจมเพราะมันเส้นตรงตลอดใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ตรงผมเคยขับ
0: จริง
1: จากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนละ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าง่วงพี
0: ่
1: ตรง
0: จริง
1: เรื่องจริงพี่เรื่องจริง
0: ตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: อีสานเหนือมันยังมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงจริงมันหลงจริงนะ
1: ครับผม
0: เอ็มบางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เลี่ยงเมืองไง
1: ไปหอแก้วใช่ไหม
0: จะอันนั้นสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่น
1: โอเคครับ
0: สมัยวัยรุ่น
1: แล้วก็คุณวิทยกรบอกว่าเอฟซีจากตำรวจบางซื่อครับ
0: เอา
1: โอเค
0: ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอเอานะพี่ตำรวจนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงษ
0: ์
1: ก็นิดเดียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
0: สงสารจริงอ่ะ
1: ใช่
0: รู้สึกเห็นดวนไห
1: มอ่
0: ะกับตัน
1: น้ำตาคอนะพี่ตอนสัมภาษณ์
0: ตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วท่านอากาศแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
1: ใช
0: ่ร้องไห้แล้วนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
1: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึกผิดมากครับพี่ใช่
0: แล้วแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกเลยนะเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
1: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบ2นะพี
0: ่เออเขาไปรอบ8ทีด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่า2คู่แล้วครับรอบ32ทีสุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี่สองทีมแล้วสองคู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: โอ้แต่ว่ามันจริงนะสองคู่ที่มันจริง
1: ใช่
0: เล่นกันมันมาก
1: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก่าจริงๆครับใช่แก้เกมข้างหลังมาดีมากครับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเมื่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
0: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นอ่ะเกมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารัวหมัดใส่เราหลบอัดหลบครั้งนี้อัดหลบได
1: ้ครับ
0: ครั้งนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะจะเป็นไงโดนจริง
1: โดนท้ายเกมเลย
0: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
1: ใช่คือจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันนะพี
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋นะแล้วก็คุณเอกนะครับมาปีไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคร
1: ับ
0: ฟุตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
1: ้
0: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในตะไนและบนโลกต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้น8นาฬิกาครับมาฟังการบรรยายแบบสุกกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
11: หอมเฮิร์บส
3: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ของวันที่20กรกฎาคม2569
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
18: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Lives บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะทักทายนี่ผมโคตรขำเลยแล้วมันจะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงครับผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำละอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียงสอง
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นคือตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยว คู่ที่สองคืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักผมหน่อย
1: ตีสามครึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ตีสามครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับพลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมไปไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักจะเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: 95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: กับประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นคิมิทซ้ายยังเป็นนาเธเนียลบราวน์นะครับคู่เซนเตอร์ชลอตเตเบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็เป็นลูดิเกอร์จะจับคู่กับโจทันทานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟริกเมชาเล่นกับพัฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเลรอยซานเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอ้ตัวเพมิเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวต
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนาอยู
1: ่ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนาฟมันเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำนะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็คโฟนะ
0: ครับ
1: มวนกาเซเรสครับกุสซาโวโกเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์อารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดาเมียนมาโบบาดิยามาทิอัสกาลาซาแล้วก็คูลิโอเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอาวาลอสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับเพราะว่าปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าดอต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5เพราะดูวันนี้ทรงหน้าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยหูเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: จะจุบายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นอยู่นะหังกับจันท็อปเอ็กซ์ไทม์เว้ยดวลจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอ้เราก็
1: นี่เราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ขอไอ้คู่นี้เอ็กซ์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาทีนี้ลิกเกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: มีเมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งไห
0: มมีปั่นจรวดวะ
1: เอา
0: ปั่นของโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มามันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: อ่ะก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองซูเปอร์ซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่เนี้ยผมก็มองว่าคู่เนี้ยน่าจะไปต่อเวล
1: า
0: คิดว่านะเพราะว่าตามรูปเกมอะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้นาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน992 962
1: แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเขาให้เต็มที่ให้เต็มที่ไงก็ได้อีกหน่อย ได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
0: ้ครับผม
1: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
0: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบ
1: ให้เข้ารอบ
0: แต่ว่ามีเห็นใจปันใจเป็นปลาไฟอยู
1: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้อ่ะเฮ้ยผมให้ถล่มเลยวันนี้ผมให้ถล่มเลย3-0-3-1อะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับพี่อู๋ในช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลานะครับนอนอยู่กับแฟนหรือฟังวิทยุหรือจะดูทางโซเชียลก็
0: ช่วงนี้ก็ยัง
1: เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: 41สถานีอยู่ไหมจ
1: ัน
0: เอก
1: ใช่ครับ
0: 41สถานี
1: ใช่จนถึงตีห้าใครฟังอยู่ทิศทางไหนส่งมาบอกกันหน่อยนะครับส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ใช่ก็ช่วงนี้ก็ เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเงี้ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcord Connect นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
1: ับ ใครที่ฟังผ่านแอปMcord Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่
0: อ
1: ยเพราะช่วงหัวค่ำมึงได้คุยกับพี่อู๋อยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิดต์ไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบจะทุกคลื่นเลย
0: ครับ
1: 95 96.5 99 100.5 107 105.5ก็ใช้ด้วยกันนะคร
0: ับ หลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะ FM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
1: นี่พี่จอนคง6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
0: อ
1: ูแกไม่น่าตื่นตอนนี้
0: อยากอานิกรยาก
1: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนของ6ด้วยนะครับ
0: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริง
1: ดึกก็ไม่ไหว
0: ดึกแกไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจากอานิกรก็บอกโอ้โหไม่ไหว
1: ครับอาจารย์เห็นไลน์อัพเยอรมันเมื่อสักครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะแทคติกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมอาจารย
0: ์ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
1: แต่ขับโบคับอะเนาะ
0: ใช่ที่
1: เจ็บหนักอะนะ
0: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแย่งๆเนอะจังหวะเข้าประตงมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
1: ม
0: เนอะเอาฮาแบดลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าผ
1: ม
0: ไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟอลนายอ่ะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบแล้ว
1: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆหรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซานเน่แกก็ลงทุกเกมจริง
1: ๆ
0: โอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซานเน
1: ่ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวสเป็นเพเบเกอร์ไหมก
0: ็
1: ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็นดิมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
0: ใช่แต่พอเล่นจริงแบบเนี้ยผมว่าเวสอาจจะให้อิสระมากขึ้นก็ได้นะ
1: มีความเป็นไปได
0: ้พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะไปยืนคู่กับอาแบดก็ได้นะครับ
1: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมันไอชูธงเยอรมันถูชงปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: ครับผม
1: นี่ก็คุณสุประชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
0: เป็นคนหนักก้อนโอ้ยแต่บัดนี้เจ้าหนักก้อน
1: นครปฐมต้องเหนื่อยว่ะพี
0: ่
1: อันนั้นมันนครศรี
0: ก็ใต้แบบเหนื่อยผมก็เป็นคนหนักก้อนแหละน
1: ครปฐมมันภาคกลาง
0: ผมก็นครปฐมกูเด้ง
1: เอาลืมไปกู
0: มีแต่
1: เพื่อนคนใต
0: ้เพื่อนผมคนใต้นะผมจบใต้มานะเพื่อนผมย่ารา
1: อู้เหนืออู้เหนือได้ไหม
0: บัดได้
1: ชายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
0: บัดได้เจ้าโอ้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
1: คุณพายุใช่ไหมสอโจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: สกิดอยู่
1: สอโจโทนก็ภาคไทโมโนไง
0: โอ้แต่วันนี้ดูคนนี่เต็มเนื้อจังเลยเนาะ
1: วันนี้เล่นที่จินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
0: โอ้แต่สนาม
1: สวยอ่ะ
0: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่จริงโอ้มันใหญ่จริงเนาะ
1: ใช่
0: เนาะสนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
1: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038ที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนองสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาต้าเหมือนซาอุเพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย
0: ์ไม่ไอ้เรื่องพร้อมเข้าใจไงแต่ไอ้เรื่องเพิ่มทีมมันก็ไม่ไหวนะผมว่าถ้า
1: 64
0: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได้
1: อ
0: ่ะอาจจะต้องมี2เดือนนะใช่ไหม2เดือนต้องมีแข่งอ่ะ
1: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยมุกกระแปก
0: ไม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
1: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
0: อะไรเงี้ยก็มาขั้นเอา
1: ดีแต่ภาคมาบ่อยก็ไม่ดี
0: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
1: เพราะคิวภาคเราน้อย
0: ใช่นะครับ แบ่งๆมาก
1: ฟังจาก 104.5 อสมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกษมสวัสดีครับฟังทางวิทยุอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณประสิทธิ์กับคุณเกษมไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ฟังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
0: อ๋อ
1: คุณอัจฉพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
0: ครับบ้านแฟนนะ
1: บ้านแฟน
0: บ้านเมียจริง
1: แฟนกับแฟนกับเมียคนเดียวกัน
0: ครับผม
1: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับท้ายครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณภัยรัตน์ขอนแก่นครับนี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
0: ใต้เราก็เห็นแล้ว
1: ใต้นี่แบบเพียบเลย
0: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
1: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแต่บังเอิญพลิกชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
0: เพราะว่าจะเกียได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้มาตินเนลลี่ก็ไม่ดีแก้มามันมือทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
0: ม
1: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีนะนึกออกปะ
0: ดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้เนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะปล
1: ่
0: อยมันไปเนาะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะ
1: ถูก
0: มันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
0: ญี่ปุ่นบอกว่า
1: โชคร้ายด้วยแหละ
0: ขอเป็นตัวอื่นได้ไ
1: หม
0: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได้โอ้โหเป็นมาร์ติเนลลี่ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาร์ติเนลลี่ไหมอาร์เซนอลผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50ล้านต้องมีไหม
1: ราคาต้องขึ้น
0: ราคา
1: ต้องขึ้น
0: ลิฟูเอาไหมดิว
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ดิวหลังตลาด
1: ลิฟูขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าดีกว่าอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน่าจะแห้วจากริโอบังเด้แล้ว
0: คุณไปเอาตัวสำรอง
1: ไม่เป็นไร
0: มีตัวแชมป์เลยนะ
1: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาร์ตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
0: ครับหลายหลายท่านก็บางทีไม่สะดวกจะดูนะก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
1: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสุเมธบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่น

0: ไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
1: ไอซูซูกิมี
0: เ
1: ป็นประตูคาวาซากิไม่ติดมา
0: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
1: จับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล้วไปเป็นโค้ดละไม่งั้นถ้ามี
0: ก่อนนั้น
1: ฮอนด้ามีไง
0: เขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
1: ใช่ช่วงหนึ่งไง
0: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไอไวท์ฮอสกับพี่เฟรงค์เดอะใหญ่ครับ
1: ครับผมมาถั่วต้ม
0: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟรงค์73
1: ครับผม
0: หน้าหังมาแบบนี้พี่เฟรงค์มีสกิดไหมครับ
1: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะตะกี้คุยแกโอ้โหแกแบบโอ้โห
0: แกหน้าห่างว่าแกก็หน้าใหม่ในวิทยุนะ
1: ใช่แก
0: ดูแก
1: ด
0: ู
1: แกดูแกดูตื่นเต้นนะ
0: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าห่าง
1: อ่ะครับ
0: ทำให้หน้าห่างได้ผ่อนคลายแกก็ภาคทีวีเนาะ
1: ใช่นะครับก็ถือเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างตะกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าห่างอยู่นะก
0: ็
1: บอกว่าพี่ว่างเข้ามาอีกอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ขอแต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อยนะค
0: ู
1: ่ดึก
0: มากไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
1: ไม่จากฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันเลยแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดอกสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าคือวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันไปแพ้ไงมันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนก
0: ัน
1: นะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกมมัน
0: พี่อู๋มีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณนันทพงศ์โอกอดนะคร
1: ับ โอ้หนัวกันเลย
0: เดินมาน
1: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยเผื่อยังนัวกันอยู่เลยนะครับก็จะไม่ได้จัดด้วยกันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
0: ไม่ได้มาแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลย
1: ใช่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ได้ไปสักที
0: ครับ
1: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
0: ใครกับตั้มโพกอ่ะ
1: ตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวร้านแกจะไม่
0: เดี๋ยวเจ๊ง
1: อยู่รอให้เราทาน
0: บอกให้ผู้เมืองรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลบอกว่าไม่อยากดูถ่ายทอดสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
1: ้
0: ก็ฟังเราไปไง
1: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
0: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
1: ใจพึ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
0: ผมฟังแอปวิทยุประเทศไทยไม่เคยติดครับแต่คุณตะกี้
1: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะจ้ะแอปที่เขามา
0: ก็โหลด M-Cord Connect ไว้ด้วยคุณตักกี
1: ้เอาแอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตักกี้นะครับ
0: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะลักกี้หัวใจไทยดัตมุนเยอรมันค่ะ
1: ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้แฟนดัตมุนเหมือนกันนะคร
0: ับ ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: คุณโทมิเยสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมากันเจสแอสซิดมาเทนลี่ยิงประตูดีใจดีจริงๆในประมาณน
1: ี้เห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพลอยดีชอบอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเฮ้ยพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
1: ผู้คุมครับผู้คุม
0: เป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิวบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอ่ะอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปปะล่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผมพักคนเดียวครับ
0: จะเข้าตั้งสองปีน
1: ะอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
0: ่มีเข้าไปตั้งสองปีก็ได้นะ
1: แต่ถามมา
0: จะได้
1: อยากไปไหม
0: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
1: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกกันนะบางทีพากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
0: คุณเกวรินสวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่ไหมกลางบน
1: ยัง
0: ไม่เหนือยังไม่เหนือ
1: ยังใช่ไหม
0: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักไทยดอทมูลคุณลูกอีสานเข้ากล
1: ุ่มวันนี้แฟนดอทมูลเยอะครับแต่ยังว่านะเยอรมันนะเน
0: า
1: ะ
0: เยอรมันคุณยศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก็น่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยปะ
0: ยาวเลย
1: หรือว่าต้องเบรกก่อน
0: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
1: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่า
0: ไม่มียาวเลยจาน
1: เอาได้ฮะโอเค
0: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่แล้ว
1: ไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
0: มีต้องมีอะไรไหม
1: ต้องมีเปิดสปอตอะไรไหม
0: ไม่มีเนาะไม่มี
1: เราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลย คุณปารากวัยชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดง
0: ขาวแดง
1: นะ
0: ใช่ๆ
1: วันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: นี่ฮะคุณซือครับอัลฟาโร่60 63
1: 63ป
0: ีนาเกลสมัน38อ่ะพี่เป็นรุ่นน้องผมเป็น10ปีนะ
1: นาเกลมันโอ้โหเขา
0: คุมทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม่อ่ะ
0: เยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้30 31อ่ะ
1: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์คนเดียว
0: ใช่จะชนะกี่ประตู
1: เขาจะเกลียดเราก็ตรงน
0: ี้เนี่ยคุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
1: หามั้ยหามั้ย
0: ไม่ต้องถามไม่หา
1: ครับ
0: ถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามยังสายหน้าเลย
1: ครับครับ
0: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
1: โ
0: อ้เยอรมันไหมพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
1: เออผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
0: คุณรัชพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต์
1: ถ้าเป็นผมพวกคุณเอกก็พยายามห
0: า
1: ช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
0: ผมฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าฟุตบอลโลกเราภาคผ่านทางวิทยุด้วย
1: พัง
0: แล้วก็มีออนไลน์ด้วย
1: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
0: พังเมื่อกี้เนี่ย
1: อ๋อ
0: ญี่ปุ่นโดนยิงนี่คว้างทิ้งเลย
1: อาจจะมี
0: เกียร์มาซิน
1: ตะกี้ผมยังกะที่ประตูเข้ามาวิ่งท็อปเลย
0: คุณก้านพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป Mcord Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
1: ๆใช่ๆเดี๋ยว
0: ก็
1: ผมถึงต้องค่อยพูดบ่อยๆ
0: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้ตัดสินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้ตัดสินที่1เนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยต
1: ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ส่วน
1: ชัดมากก็ได้มันต้องชัดมากก็ได้จีเนี่ยชัดจังไปตัวอื่นเลย
0: ผม
1: ยังไปตัวอื่นก่อนเลย
0: ยัง VR น่ะนะครับผมเข้าไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะทาเชน่ากุสมันนะครับ
1: เมื่อกี้ผู้ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ห
0: ็
1: นชื่อว่าปั๊บอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่หน้าแก
0: จ๋าเลยไอ้ผู้ตัดสินคนนี้แฟนคนไทยรู
1: ้
0: ไอ้มาหนิงพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เออของจีน
1: ผมเห็นหน้าแว บๆ อย
0: ู่ผู้ตัดสินที่4เนี่ยไอ้มาหนิงพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
1: ครับผม
0: ต้องมาหนิงผู้ตัดสินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยอยู่
1: ครับ
0: ผู้ตัดสินจีนคนนี้
1: เพราะตะกี้เห็นหน้าแว บๆไงกองเลื่อนผ่านเฮ้ยทำไมอีกตัวนี้ได้ไง
0: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
1: อ
0: ู้นี่นครศรีมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายบราซิลเคยตกรอบ6ทีมไหมครับโอ้ต้องใช้เวลาในการไปย้อนดูนะอาจารย
1: ์เฮ้ยไอเสื้อตัวที่เขาโปรโมทไอขาวแดงสวยเนอะของปารากวัยอ่ะ
0: สวยอยู่แล้วอาจารย
1: ์เออสวยเลยสวยมากอ่ะเออผมเป็นคนชอบพวกเสื้อบอลอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นเสื้อทีมอ่ะเน้นสวยนะครับ
0: ครับผมคุณจรูนใช่ไหมเยอรมันผ่านสบายแน่ๆครับผ
1: ม
0: คุณก้องคามสบายดีพี่อินซีเล็กผ่านแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: คือถ้าผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านาเกลมันสอบตกนะใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอรอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลก็คงไม่ได้อะไรนะ
0: อ่ะปิดท้ายข้อความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร
1: ์ครับ
0: ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออร
1: ์ครับผมเอ้ยอันนี้ได้
0: ไม่ต้องถามว่าฮะ
1: ไว้ดูไว้
0: จริงนี่ฮะจริงอ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโร่นะครับ
1: เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกก็ได้เลยเนาะ63ปีครับ
0: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
1: เพราะปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามีล
0: ้
1: อโดนใบแดง
0: ผมว่ามันคงเข็ดไปอีกนาน
1: ใหม่นะครับ
0: ม
1: าถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
0: ฉลับด้วย
1: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับก็เลือกยิงเองครับ
0: อดีตเด็กที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับสตาร์บูนะครับ นี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซ่คอร์เนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยโอ้โหช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับเอ็นซีโซ
1: ่โอ้ลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับแหละครับจะตัวใหญ่ๆเยอะครับพวกโกเมสเอ็นซีโซ่หยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้หุกกระโดดแปร2ทีติดๆแล้วก็โอ้โหติดนอยเออร์เกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมา2-2แล้วอุ้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงอ่ะมันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับนะครับโอ้โหก็เลยไปติดทางนั้นนอยเออร์ครับโอ้ยตัวประกบกันพลาดนะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่อยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับลูดิเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียดอุ้ยพลาดยากเหมือนกันนะเวียดหน้าเหมือนตัวเองอ่ะเมื่อกี้เหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
0: ของพี่น่าจะเบอร์2อูลูดิเกอร
1: ์ครับดูลูกลักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกสักแป๊บลงมาแพ็คจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระดกไปทีครับจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซ่เอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับเอ็นซีโซ่ลากเลาะซ้ายไปก่อนเยอรมันตามกันมาเร็วครับเอ็นซีโซ่ต้องรอวนตัดเข้าไหนจะแหวก 3-1 เอ็นซีโซ่ไม่ไหวครับเมช่าจัดสวนเร็วคืนเหมือนกันต้องรอเพื่อนครับเมช่าให้มาโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวครับคาแบต
0: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสหูจังหวะสวนกลับของเอ็นซีโซ่มันคุ้ยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
1: ผู้ตัดสินเข้าไปถามอยู่นะครับ
0: อุ้ยขวาซ้าย
1: เป็นเซนเตอร์ตัวสำคัญด้วยโอ้โหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
0: กุสซาโวโกเมส
1: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะเหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยคร
0: ับก็ฟาเบียนบาบูเอน่านะครับสำรองกุสโซโกเมดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
1: ่กะโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายนะจังหวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้โหถ้าเต็มข้อก็ทำไปเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
0: กับตันทีม
1: ของทางด้านโกเมสครับวิ่งหยอกหยอกหยอกหยอกออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับส
0: ัก
1: ครู่นี่โอ้โหอัลฟาโรถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วคร
0: ับ
1: ไปอยู่ข้างสนามก่อนครับ
0: นี่เกมลุกอีกคนหนึ่งที่สำคัญของปารากวัยอย่างดิโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมไปเหลืองครบ
1: ครับ
0: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
1: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
0: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟางมันแก้เกมอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
1: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับจะได้ดุนดาฟ
0: ดูจังหวะขึ้นมา ฮาเวิร์ดถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาฟโอ้ยบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
1: แต่เมชชาแกบ่นเลยนะว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะแกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับอ่ะลงมาได้แล้วครับกุสซาโบโกเมสครับ
0: เฮ้ยแต่ปารากวัยไม่บัดนะอาจารย์สู้แล้วเนี่ย
1: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับนอยเออร์ต้องหวดทิ้งเลย

0: ตอนนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์โอ้แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเห็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 นะครับเวียดวนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจนจิ้มลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
1: จังหวะเวียดตัดเข้านายเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาเวิร์ดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียดเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
0: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะยันเด็กนะ
1: ใช่
0: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
1: ปริ้นอาจจะปริ้นได้
0: เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมมิทเนี่ยฟูเดสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาเวิร์ดกับทางเอ็นซีโซนะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมิทวางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวซอกซัดด้วยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่นั้นของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
1: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูเรนเวียดเก็บตกจังหวะ2จากนอกกรอบนะครับจังหวะคอร์เนอร์เมื่อสักครู่คุณอนัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
0: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวน์แล้วหยอดไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิดเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวิร์ดมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลมงคืนได้ครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ยืนรออยู่แล้วครับ
1: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลมีโฟเรนเวสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับโหที่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
0: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัตจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุกแก
1: ขึ้นเร็ว
0: เหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับขึ้นมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวิร์ดกับซาเน่จริงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทายอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอาเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
1: อาเมรอนเนี่ยไม่รู้ว่าหมั่นไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพาโลวิชนี่ก็ตัวแสบนะครับอาเมรอนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับพับโลวิชนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์หวดกวาดไปเลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
1: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยท่านลาลิซาลิเกลเม่อ๋อ
0: โอ้โหนึกถึงเดลสันเบาเดสที่เป็นนักบอลโอ้ใจคนเราโอ
1: ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่ที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอะ
0: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมถึงลิเกียวเม่
1: เอ๊ะผมยังคิดอยู่ว่ามันติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกียวเม่
0: ครับมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับตัววันนี้กลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมมิทหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมงได้ฟาวไปแล้วครับจังหวะที่คิมิทหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซครับไปสอยคิมิทครับ
1: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมิทออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินนะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
0: โหเวียดจ่ายตัดเข้าไปในมาจากยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
1: ับ
0: เดเดสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโรนัลโดกิลนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอูอลองโซต้องเคลียร์ทิ้งมั่วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอลนะ

0: คุณพ่อแกเป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
1: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับตอนเนี้ย
0: โอ้โหนี่ลูดิเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมช่าแต่ว่าแนวรับก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับไปชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเบียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโปรเวตมองแล้วให้มาที่เวียดเวียดดีดเข้ากลางมายังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับกันเดเล
1: ่มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
0: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เดี๋ยวเห็นกลุ่มมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าฟูเรนเวียสแม็กขวาครับกาเซเลส
0: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยๆของเวียสนะครับเนี่ยพยายามฟอร์ม
1: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโ
0: ถทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
1: ร้อนอาจารย์ร้อน
0: เฮ้ย
1: เออ
0: แล้วแก
1: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
0: ใช่เหมือนทำท่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกอ่ะน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับโอ้แต่ข้างหน้ามันก็ยังไม่เห็นมีใครเจ็บเนาะผู้ตัดสินเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้ตัดสินโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาบอกง่าถอยไป
1: สองหลาเอง
0: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอ็นซีโซกับอาบารอสมาไล่ตรงข้างหน้านะครับแต่อาบารอสนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: สไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับมิเกลอามิลอน
0: ต้องไปหาซื้อเสื้อปารากวัยแล้ว
1: สวยจัดอะไอ้ขาแดงนะ
0: เออสวยจัดเลย
1: กลุ่มธงซ้าย
0: เสื้อซ้อมของเยอรมันนะ
1: คิมิดครับใจโยนกล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
0: อยากจะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมมิดส่งซิกไปแล้วยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะโมงตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลส์มันไปชนประตูนะคร
0: ับ
1: ไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
0: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาบโลวิชไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะก็ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูก็เลยโดนคิวเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับแต่นั้นของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์นอยเออร์ให้มาครับลิดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โหโดนประกบและเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลวิดคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ครับคิมมิดก็รอปักหลักอยู่นะครับทาออกขวามาให้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแวดแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโคเซ่กาเดเล่ครับ
1: ดูจังหวะแล้วก็ชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ออกข้างไปก่อน
0: เข้าบอลแม่นนะแกบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูไว้ครับพาบโลวิชกลับมาคิมิดให้มาเมช่าไม่วางไม่ได้ครับเมช่าเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทา

0: ท้าเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลินิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกลับมาโอ้นี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหดอย่างเดียวครับอามิลอน
1: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิลอนที่บอลถึงโฟเดนเวียดนี่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
0: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโมงทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิลอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับ
1: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิลอน
0: เอออามิลอนป้องปากป้องปาก
1: แค่จมูก
0: อ๋อครับ
1: แค่จมูก
0: อันนี้ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งแบบแต่ก็เอ็นซิโซก็เก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่นะครับเอ็นซิโซเอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิทโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อนแต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางด้านของเวียดเนี่ยคืออามิลอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดเลย
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่ก็โดนซ้อน2ตลอดนะครับเอ็นซีโซก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาเวดกับซาเน่ครับเวียสกวาดคืนตรงกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซีโซแต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชามันหาช่องอยู่ครับตอนนี้พยายามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยนี่แกแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอาลองโซซาเน่ปาดมาเมชาแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับโบบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกรอบ18หลายืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับคือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5นาทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: จับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราวเองเนี่ยเหมือนแกจะอินบอดเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพาฟโลวิชเนี่ยพาฟโลวิชแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบาร์สอะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซาแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยๆเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลนี่ตั้งนอยเออร์มาเล่นเป็น power play ได้เลยครับ
1: ใช่ใช่
0: ใช่เพราะบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยนะครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอัลบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่
1: อ
0: นจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ
1: ครับ
0: นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทางด้านของนาเกลมันนะครับ
1: ครับ20นาทีครับยังเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยครับวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับวันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดดวลตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับนาธานเนียนบราวน์นะครับไปอัดอามิลอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิลอนบังบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกผู้เล่นเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่าเนาะ
1: ครับยิ่งเล่น
0: หลังหักเลย
1: เวนเกอร์ครับมาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมนี่เนาะ
1: ใช่
0: เนาะเพราะแกสตาร์ทไปแต่ตอนคุณมาเตนอนแล้วแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปปานนี้

0: แล้วทรงเดียวทรงเดียวตลอดอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบียอัลพาร์ล้อโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงหน่อยเออทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิมเบตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่ซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมา2แล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมมิดนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมมิดเลยครับ
0: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คล้องบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกันซาเน
1: ่ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
0: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองมอนเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
1: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยแล้วฟาวอีกแล้วโอ้โหโยนาธานทาครับมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจนจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยก็
0: เบรกด้วย
1: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกียวมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับปูมันได้แค่คลองบอลจริงๆ
0: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
1: ร้อนนะ อากาศอาจจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
0: ่แปลกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
1: ครับ
0: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากต้องเทลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99แล้วได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมากนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
0: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหาร่ม9นะ
1: คุณใจมาก
0: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะการมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
1: ลูกบรรเทาความเร็วลูกช้าหรือไง
0: คุณกันจะส่งมาบอกผมหน่อยถ้ามาส่งนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วเนี่ย
1: ของเราไม่ได้มีอะไรเยอะของเราธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
0: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
1: จะมีติดใจก็ตรงไอ้ลาเลซ่าลิเกเมเนี่ยแหละ
0: คุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
1: พี่มายแถวไหน
0: โคราชครับอาจารย์
1: โคราชเหรอ
0: คุณสราวุฒิบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
1: ๋อแถวบ้าน
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดจันทบุรี
1: แถวบ้านแม่ยายผม
0: ตอนออกมาแล้ว
1: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
0: พออ้อเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
1: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮทนะ
0: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
1: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
0: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชียยู19ครับพี
1: ่โคเอเชียยูคนนี้ก็จะมีบอลไอยูโรยู19เตะนะครับ
0: ดูให้
1: โคเอเชียเจออิตาลี
0: โคเอเชีย
1: ดูที่ว่าจะเจออิตาลีไหม
0: โคเอเชียแพ้ยูเครน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยยู19
1: ยู19เหร
0: อจบไปละแพ้ยูเครนไป 1-3 นะครับแพ้ยูเครนไป 1-3
1: เฮ้ยดูผมจำผิด
0: คนละวัน
1: มันมีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
0: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธ์กับพี่เอกครับผม
1: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
0: ฟังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
1: อ้าวสวัสดีด้วยฮิ
0: ฟังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
1: ์เหนือก็มีนะ
0: ชัยทอนครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
1: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะม
0: ัน
1: จะนิ่งกว่านะครับก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะก็ไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูก ฟรีคิกนะครับวางยาวๆมาโอ้โหเอาบอลหม่งตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้ยมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับคาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาแวร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนซานเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับต้องตั้งใหม่แล้วกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
0: จับบอลแรกแล้วมันล้นครับโดนจิ้มออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
1: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะท
0: ี
1: มขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซานเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
0: ครับ
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซานเน่บอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับมาบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะครับ
0: ครับไอเดียดีครับบอลแนวลึกของลูดิเกอร์ครับ
1: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันเนี่ยฮะคุณเจนเอกเนาะ
0: หงุดหงิดงุนง่านแล้ว
1: โอ้โหนี่เดินแบบงุนง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชนะครับ
0: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
1: โอ้เมื่อกี้ตะคู่นี้เด็กของปาทากวัยน่ารักมากอ่ะ
0: เม
1: ื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้วอ่ะ
0: ที่เหลือที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
1: ไม่เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่าเยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จากสวนคืนแตะหลบแล้วก็จะเอาฟาวเซนบอกลุกขึ้นมาครับอาร์เมลอนนะพุ่งไปหน่อยพาบโลวิชโดนเข้าชิดก็โอ้โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
0: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอาร์เมลอน
1: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโร่กุสซาโวแกก็มาใช้ด้วยกันจังหวะซาเน่แตะหลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดอฟโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
0: ทงขึ้นแล้วครับจังหวะของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูครับบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิตโอ้ชัดเจน
1: ก็ชัดเจน
0: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมันคือไปเจาะมิติเดียวก็แนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
1: คือพอเจอพวกรถบัสแบบเนี้ยนอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันมันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะแต่เวียดก็เริ่มฟาวบ่อยแล้ววันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียดไปผลักมิเกลอเมลอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนโมงทิ้งเข้ามาหาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสเคาะออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิลอนเจอกับบราวอาร์มิลอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาแต่ว่าบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์มิลอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
0: นี่โดนกระแทกแต่ด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอาร์มิลอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
1: เร็วนะครับแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเลยซาเน่คืนมาเมช่าโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีก็จ่ายหักกลับมาครับทางด้านของเมช่าทำอะไรของมันเนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายบาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์จิ้มออกไปได้ครับโอ้โหคาเซเลสครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาแวดออกมามุมทงก่อนฮาแวดโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาแวดวนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดเส้นหลังวางข้ามาโดนหม่งไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโลวิทดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุมสองครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาครับ
0: คุณดาไปฟาวนะ
1: ฟาวไปแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวกานาเล่ครับ กระแทกแล้วผู้ตัดสินมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่หูคือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงๆนะครับ
0: ใช่
1: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิลวางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มตัวครบนะ
1: อันนี้ก็ต้องรอดูว่า ครึ่งหลังอ่ะจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยขาดได้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโยกเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นดิมเส้นอย่างเดียวครับซานเน่ให้มาพาร์โลวิดพาร์โลวิดคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดแทงคืนกลับไปกลับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง 1-2 แล้วโอ้จะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับบุนดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
0: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิงเร็วสวยครับเยอรมันเคาะกันใหม่ครับ
1: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันครับแกเดินงุนง่านแบบ
0: ใช
1: ่หงุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
0: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีนะเยอรมันเนี่ย
1: มันไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิทจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาร์โลเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
0: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
1: พาร์โลวิชยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาแวดโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอเมรอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนคาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งอะครับมันหนีไม่ออกเหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมมิชฝากตรงกลางมาครับคิมมิชพาร์โลวิชจะแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับการาซาแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
0: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับขู่แน่นมากครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: นี่นะไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยัดมาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
0: คือต้องไปดูว่าในเกมมันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮาร์แบทก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดๆนิดนึงนะครับ
1: คือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ยฮาร์แบทก็ไปดึงเสื้อโกเมสก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับออร์แลนโดกิลวางยาวๆมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
0: คนละเรื่องเลย
1: 239กับ31อ่ะ
0: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรตอนไม่เห็นนอยเออร์นะครับงานโคตรสบายครับช่วงนี
1: ้ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมมิทไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้โหไม่ผ่านนะครับซาเน่โอ้ยกาลาซาแกเกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุนดาฟช่วยมาเมชชาดีดไปก็โดนบล็อกอาเมลอนจะสวนคืนเอายังได้ครับเมชชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับมิเกลอาเมลอน
0: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมช่านะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมช่าเข้ามาเหมือนจะใช้แขนฟาดนะครับรู้จังหวะเอ็นซิโซ่นี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูนี้ทันลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
1: คิมิดบอกก็ง่ายไปครับ
0: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่าหงุดหงิดนะ
1: ครับ
0: เยอรมันแบบโอ้จับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะครับ
1: ดูวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซ่มันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนั่นเช่นบราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับไปพื้นที่เร็วมากเลยครับเนี่ยขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้ดวลตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่าเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจอลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
0: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
1: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมหมอนจังหวะหน้ากรอบกันโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากานาเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาเมลอนไปแล้วเจอบรูดิเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับฮาเวิร์ดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับโบบาดิยาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาฟโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซาจังหวะที่มาแล้ววันนี้คู่กลางเล่นดีเนาะ
0: ใช่
1: คาราซาโบบาดิยา
0: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
1: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเอกอันนี้คูบาร์ดคูบ
0: า
1: ร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
0: กับการเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับด้วยรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะครับเยอรมันถ้าดันลายสูงๆต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซีโซกับทางด้านอัลมิลอนเนี่ยครับ
1: อัลมิลอนเด่นมากครับแกตัวเล็กจริงอย่างไอ้ช็อตที่แกเบียดกับเมชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับทาให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรงกลางสนามนะครับบราวครับตอนนี้บราวก็มาช่วยตรงกลางครับ
0: อันนี้ย้ายไปบาเยิร์นนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วจะแก้ปัญหาตรงแบ็คซ้ายไปครับ
0: ครับ
1: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจนออกหลังไปเลยครับ
0: คือคลองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการคลองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับโหดูครับนักเกียร์สมัน38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
1: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะ
0: ใช่
1: รู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุ่นง่านอยู่ครับ
0: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกแล้ว
1: ลุยมาแล้วครับอเมรอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อเมรอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับมิเกลเมรอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วจะให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอเมรอนคือหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับคาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิลไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับอ้าวเยอรมันก็บอมคืนกลับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะคาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุมเลยครับเยอรมัน
0: ลูกนี้สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่าคาเซเลสเนี่ยโอ้โหชิงโมงตัดหน้าครับ
1: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะครับ รออยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดหน้าก่อนไปทดล็อกเข้าไปทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
0: แม่มันขาดกันเกินอยู่นะครับ
1: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่โมงตั้งมาโมงสวนไปอีกทีนึงพับโลวิชโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
0: หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ0-0ให้อยู่จนยาวๆนะครับ
1: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไอ้วันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร
0: ์อะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีครับ
1: แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมแล้วครับทั้งแคนาดาอาเมลอนโอ้โหกระชากลุยมาอาเมลอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาเชนบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอาเมลอน
0: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดโอ้โหนี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีชต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
1: โดยเฉพาะเซนเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับไอ้เจ้าโคเซกานาเล่นะครับ
0: ก็เป็นมิเกลแอมิลอนครับจะเปิดเอง
1: สุสินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
0: ตีเนียน
1: ตีเนียนตีเนียนสุสินแกชี้เลยก็เอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกราบขวาครับมิเกลแอมิลอนครับปั่นได้ซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมเอาวิ่งแล้วจะสวนอูยังกวาดได้อยู่ครับกาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอเมรอนอเมรอนโยตัดในมาอเมรอนแทงทะลุทางขวามาแล้วล็อก

0: ับมูรูนิสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกยิงไปครั้งหนึ่ง
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอะผมมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกลอยซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เสิร์งเลยครับเอ็นซีโซ่
1: เอ็นซีโซ่ยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องอ่ะที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วฟอร์เรนเวียดจังหวะนี่นะครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูเอามิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัทแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซ่ได้ขึ้นมองคนเดียวครับ
0: โอ้เมช่าแกกระมัวแต่มองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับแล้วเอ็นซีโซ่แค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สไลด์เป็นเจ้าอันเดสคูบาร์สครับต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวๆแน่ๆนะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้ เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลส์แมนรู้นะว่าอุดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับรถโอ้โห42อ่ะ
0: เขารออยู่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอ่ะต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแหละครับซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลูดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษลูดิเกอร์เอาไงโอ้ให้บอลสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกับไปใหม่ครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้มาลูดิเกอร์กลับหลังมาใหม่ครับลูดิเกอร์อยู่หน้ากรอบเขตโทษอยู่นะครับโยนาธานทาแทงลึกมาให้สไลด์ไว้นิดนึงแล้วก็ตามมาเก็บตกวนหนีมาก่อนครับโบบาดิยะเตะทิ้งครับแต่เตะไม่ดีบอลยังติดอยู่ทิ้งอีกทีใหม่แล้วกำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมช่าเมช่าดีดโอ้โหเมช่าวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อลองโซ่จิ้มอีกทีนึงอะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูเลยครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับวันนี้คู่กลางเขาในกาลาซ่ากับโบบาดิยาเนี่ยโอ้โห
1: ต่อบอลแบบนี้
0: เยอะมากครับ
1: ทำไปทำมานี่เยอรมันเสียเปรียบนะ
0: โอ้แล้วดูกราฟิกเดี๋ยวจะเอก
1: ค
0: ือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
0: คือเยอรมันเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็โหดทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกากาดหล่นมาเราโมงทิ้งมาบริวารญาติยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมิดวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
1: ดูครับดูโหเอามิลอนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซ่าไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซ่ามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
0: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับเลยทำให้หลุดนะครับกาลาซ่าแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปั๊มยังได้เตะมุมโกเมสแกก็ตามมาบล็อกแหละครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
1: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิดครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
0: ้คือวันนี้แบ็คมันไม่ได้โอเวอร์แลปมาช่วยปิดเนาะเวียดแกอยู่คนเดียวกับพาไปเองตาเน่ก็ต้องพาไปเองเตะมุมเลยครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิดหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนโมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตามไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่ซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซ่าอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
1: เล่นได้ใจจริงคือแพ้พลักไกวบู๊ทุกตัวครับเดี๋ยวมันได้บอลเนี่ยแทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บผู้เล่นพลักไกวถึงตลอดครับ
0: เล่นอย่างกับไอ้แก๊งทุงนี่เนาะโอ้โหมาเร็วเหลือเกิน เนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซานเน่เจอก่อนครับอลองโซแทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปาดเข้ามาเอ้าเมชาร์ดยิงแล้วชันแหลบโอ้โหเลยโคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้ชันแหลบลูกนี้
1: รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิวนี่ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับชันแหลบยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
0: คือบอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับโรนัลโดกิวครับทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับเข็มเม็ดบรรจงวางไปตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับโรนัลโดกิวซานเน่เก็บตกได้มุมทงซานเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาใหม่ได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับเข็มเม็ดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับแต่นั้นของกิวทะลุมาเองสี่โซ่โอ้โหนอยเออร์ต่อมาเตะทิ้งครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคลิกอยู่อุนดาฟนะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวาเจอปั๊มก่อนแล้วก็ไปไม่ได้ครับโอ้แนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้
1: โหเดือดจัดๆครับคือเยอรมันจะตูตีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
0: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
1: โอ้ล้ำเยอะครับลูกนี
0: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
1: ก็แต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวาร์ดก็ผู้เล่นบาร์ไควก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันบาร์ไควเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
0: ซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ก็จะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะ
1: ม
0: ันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซครับคูดิโอเอ็นซิโซนะครับขออภัยอ่ะซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรเจอเขาเตะอัดเองโอ้โหโมโหครับซาเน่บอลล้นมาเข็มมิดบรรจงวางเข้ามาด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังแล้วครับ
1: ริมเส้นมีตัวดีกว่าซาเน่ไหม
0: ก็เลเวลลิ่งไงแต่เขาไม่ใช่
1: มูเชล่าก็ได้ชื่อไปหน่อยครับเป็นรอยซาเน่จะแหวกดื้อแบบนี้มันลำบากนะครับ
0: อ่ะอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นนะครับอ่ะไม่เอาครับคิมบิน เป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวกกว่า
1: ลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
0: เจนบราวเปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
1: เปิดแบบนี้นี่ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายเลยครับมาอีกแล้วมาสวนมาอีกแล้ว
0: เลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็แตะเปิดไกลมากเนาะเมชาเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิดแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวโอ้บราวให้ช้าไปหน่อยต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิดพับโลวิดเคาะออกขวามาครับซาเน่คืนมาเข็มเม็ดวางเข้ามาด้านในโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซจะแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกครับโอ้เยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
1: ก็นี่แหละครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อู๋แจ้งครับโอกาสยิงก่อนอันนี้3ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเนี่ยนะเกลสมันน่าจะสวดยับเลยครับ
0: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
1: ครับ
0: โอ้แกวิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกสมันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
0: สบายสบาย
1: จากน้องเทยลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนะเอกขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนพอนะเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
0: น่าเหรอ
1: เฮ้ยเทยลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่หญิง ยิงโชว์3ลูก
0: เฉยไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
1: พี่หัวคองโก49ขอมุกอะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาด้วยครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอะไรอย่างเง
0: ี้ยต่อยซ้ายต่อยขวาหรือมีแม่ง
1: จะใครจากพี่หนาม
0: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู่ฟังอยู
1: ่โอ้โห9นิ้ว
0: แล้วคุณฟัง
1: อ่ะคุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกชมนเหร
0: อ
1: ผมอ่านชื่อถูก
0: ป่ะสวัสดีครับขออภัยเนาะบางทีเราก็สะกดไ
1: ม่น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ยเนี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
0: ค
1: ุณอัมพรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรีช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
0: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงจันอู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียวนิดเดียว
0: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: พี่ก้าวเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่เลยประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนปีนู้นอ่ะ
1: คุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความเร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลว่าพรุ่งนี้212575บอลเอ้ยมันออกวันที่1หรือ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ป่ะหรือออก1
1: คุณ
0: เรื่อง
1: น่าจะ1นะผมไม่รู้เลยเธอโทรเช็คพี่หน่อยวันที่1ใช่มั้ยผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
0: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
1: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
0: ครับ
1: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็อีกนิดนึงซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวเอาออกเลยประมาณนั้น
0: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกียวมันเนาะว่าทำไมคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้นะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที่ย
1: ิ
0: งได
1: ้ของจริง
0: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้อาจารย์เห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
1: ทื่อเกินนะครับผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้เดี๋ยว YouTube ไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหนโมโนแม็กเขาถ่ายไหมพี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
0: คู่นี้เป็นฟรีทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดฟรีทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
1: ้คุณดาริกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วคุณสาแนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสัก2ลูก3ลูกไปอุ้ย2ลูกไม่ได้ต้อง3นะ
0: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
0: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
1: ็
0: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมนะบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบเนี้ย
1: แฟนรายการเขาก้าวเขาก็ชอบแนวนี้ชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
0: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ยมันเข้าทางเพราะผมอาจารย์เอกหน้าตาดี
1: ใช่คือ
0: เพราะตรงจริงคู่นะหางกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่าแค่ภาคดีอย่างเดียว
1: ไม่ผ่าน
0: ใช่
1: พี่หาง
0: กันไม่ผ่านนะ
1: พี่หางกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นเขาได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
0: เขาอายุเยอะแล้ว
1: แต่วัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
0: หรือว่า70กว่าไปแล้วนะ
1: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอะโนหนึ่ง
0: โอ้โน่หนึ่งเบียดเยอะเลย
1: ลูกอีสานเข้ากรุงบอกพร้อมค่ะลูกอีสานหนองคายดอทมูลนี่โอ้โหคุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
0: ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
1: ทำเป็นเล่นไปนะฮะปารากวัยใส่เสื้อพรางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณ AA มีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
0: ่
1: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัตจริง
1: ใช่
0: เขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอย
1: ู
0: ่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
1: เอานะนาเกลส์มันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
0: ผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็กมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับ บราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้ซาเน่พอได้บอลมันก็ไปของมันคนเดียวก็ไปเจอ2คนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3เน
1: า
0: ะ
1: อย่างมิเกลอามิรอนกับเอ็นซิโซนะโอ้
0: โหแล้ว2คนนี้เล่นดี
1: เด่นมากเด่นมาก
0: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอะไอ้กาลาซาเน
1: า
0: ะ
1: อาจมีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
0: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
1: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปารากวัยระวังศพไม่สวยนะมา1แล้วนะปารากวัยเนี่ย
0: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะดิคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เน
1: า
0: ะ
1: 3วันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
0: แต่จริงๆผมว่านะเราอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันทีมใหญ่เหมือนกันนะ
1: อย่าไป
0: ซีเรียสเลย
1: ถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
0: ครับ
1: อาจารย์อู๋ขยันมากครับจากคุณมาริโอยังไม่กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
0: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
1: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
0: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
1: คุณยศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
0: นาบี้เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาว
1: ก็สวยอ่ะ
0: โอ้
1: เจ็บตั้งช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
0: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้บอกว่าซานเน่ไม่ได้ลงเนาะ
1: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต
1: ่
0: น
1: ี่
0: เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบ้างยูโร
1: พี่ประภาพานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
0: ครับผม
1: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆทีเป็นสีสัน
0: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
1: ใช่
0: บางแก
1: คือเราอะอยากได้แกมาพากย์ให้เรานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาว่าสะดวกหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่านักหางเองแกก็บอกแกก็เป็นแฟนก้าวๆอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เออแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะส่วนใหญ่เราก็นักพากย์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนก้าวๆกันอยู่เนาะ
1: ใช่อ
0: ย่างพี่ท็อปแกก็เคยจัดก้าวๆอยู่โอ้กับผมเป็น10กว่าปีอะ
1: ชวนชิดมาด้วยได้ไหม
0: ชิดอาจจะดูรอดูอยู
1: ่คุณลีนาหรือว่าลีนาแล้วฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
0: ครับผม
1: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงศ์เลขตัวเดียว4724737772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับคาเมล่าฟังจากอัมพวาไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอแดนครับ
0: อ๋อโอเคครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ทั้งฟังทั้งดูที่พระประแดงครับจากคุณ LSB ขอบคุณมากๆคุณโอเล่บอกว่าปกติอยู่กทมฟังขึ้น Active Radio ขึ้น99ประจำครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดจังหวัดในวันที่2วันนี้
0: ก็ช่องทางโซเชียลได้ก
1: ็
0: ยังติดตามได้อยู่นะครับ
1: ฟังจากตรังเนี่ยคุณลีนาได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงคุณเอกแล้วครับ
0: ก็
1: ติดตามด้วยนะติดตาม
0: จะผิดหวังนะบอกได้นะบอกได้นะแกไม่คิดหรอก
1: เมื่อกี้พี่ยังบอกเราคู่โนหนึ่งอย
0: ู่
1: เมื่อกี้พี่ยังบอกว่านักพากย์โนหนึ่ง
0: จันเอกคนเดียวไงจันเอกคนเดียวผมไม่ได้จะเอาด้วย
1: เดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
0: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมด้วย
1: คาเมล่าฟังจากจอแดน
0: ครับผม
1: ดีเลย1นาที
0: ก็อันนี้ต้องทำใจครับเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลยเยอะหน่อยนะคร
1: ับ พักเครื่องเยอรมันต้องปรับตัวผู้เล่นแล้วครับ
0: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
1: ใช่นี่คนทูมิยะสื่อบอกว่าอามิรอนเล่นดีจัดดีจริง
0: โอ้ดีจริง
1: โคตรดี
0: อามิรอนวันนี้ทั้งรุกทั้งรับเลยเนาะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
1: นิโก้เทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
0: ทั้งฟังหนึ่งก็เห็นถอดเสื้อเนาะหนึ่งโอ้โหจะลงเร็วนะครับ
1: พ้นเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
0: สวัสดีครับผม
1: นั่นไงครับกากแท้ๆแต่คุณทอมมี่ประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
0: ก็พยายามจะเก็บตกไปได้เรื่อยๆเนาะจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่

0: ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินตะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99

0: 02-201-6569 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99

0: โดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: กลับมาลุยกันต่อครับพี่อู๋
2: ครับผม
1: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
3: เยอรมันเห็นกอเลสก้าลงมาแทนเฟลิกเมชาวันนี้เมชาเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซานเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โหคนดีนี่โนหนึ่งจริง
1: ๆครับ
3: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะผู้ตัดสินไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มในเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไม่ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
1: แฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
3: ใช่นะครับ
1: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
3: ก็ยังมีจนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อัลวาโรสอัลวาโรสใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายมีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
1: บ
3: ริเวณมุมธง ของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
1: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะว่าหูครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
3: ใช่ครับ
1: เกิดเอาเพราะเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
3: บอลระบบนะจูเนียร์ลองโซ่ครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาร์สคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมาก่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้แต่กิลวันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
1: เตะไกลมาก
3: โอ้นี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนอะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงนอยเออร์ตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ปั่นด้วยซ้ายโอ้ตัวสอดมาแล้วมีตัวโมงดักไว้ก่อนครับอัลวาโรสจะไปไม่ได้ครับโยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรเบิร์ตให้มาคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนเลยครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุมอยู่ 2-1 เอ็นซีโซจะไปมีตัวมาเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับแต่นั่นปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมากาลาซาตัวเติมมามีกาลาซาไม่เอาครับดึงก่อนแล้วโอ้แน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาไม่ต้องให้มากาลาซาบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
1: โอ้โหดูจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซีโซแต่เร็วมากนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
3: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดจะตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนขวาไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอัลวาโรสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับโอเลสก้าขวามาคิมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสดูกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับโยนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โดนแย่งไม่ได้แล้วจัดสวนอีกแล้วครับอัลวาโรสยกหนีมาแต่มันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมมิดโอ้นี่เขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
1: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยัง

0: เน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับโอลิเวียต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ
1: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับเพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับจะเปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออเรนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะเตะทุกลูกเนี่ยมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้เอาแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมมิดอู้ดีว่านอยเออร์ออกมาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจะเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
0: ครับออรันโดคิวเนี่ยผู้สาวตูของปรากวัยเล่นอยู่กับซานโลเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองอยู่ที่เจนติน่าครับ
1: หยอดเข้าไปดื้อๆโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อๆแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
0: คือถ้าเล่นแบบนี
1: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ
0: จังหวะจิ้มโอ้โหจะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนจะขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
1: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซมันสุดขาพอดีครับโอ้ที่จะโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวนี่ไม่อินเวิร์ตแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้วก็มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับลูดิเกอร์โอ้ไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับอ่ะตามบีบไปก่อนครับลูดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพาบโลวิชแต่ว่ากอร์เลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิครับโอ้ยพาบโลวิชเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
0: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำนะเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
1: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชามาดีกว่าจ่าเอกนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
0: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
1: ใช่ไหม
0: รู
1: ้พูดแต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซ็นเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้โหบอลมานี่อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลยครับโอ้
0: จะขยับสำรองหรือเปล่า
1: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับแต่เยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลิดิเกอร์เนอะเคาะไปเคาะมามันหาช่องจอดไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกันไปด้านในคืนหลังกลับมาครับโยนาธานทาให้ไปลิดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมมิดยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมมิดตอนนี้ได้แต่โล้ไปโล้มาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมมิดมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆครับข้างในมีสีดำครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซาโอ้ไปแถมทีนึงฮูริสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันลูดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
0: จับบอลได้อย่างไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
1: คือทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับโอ้ช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
0: มิเกล
1: ตลอดนะครับ
0: อามิรอนเหมือนเป็นแบ็กอีกตัวนึงเลยนะพี่หู
1: หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหอาแวดเองแกก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกาอากาศด้วยเนาะโยนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
0: เดี๋ยวดูว่านาเกลสมันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
1: คือปรับเอากอร์เลสก้ามาช่วยตรงกลางหรือไม่มันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาโลวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปในนี้มงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มงเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1-1แล้วครับไคฮาวาร์ดครับ
0: เวียดเปิด

0: แต่ว่า
1: เวทให้แวด
0: เวทให้แวดนะเวทให้แวดนะครับเอาละมาแล้ว 1-1 ครับเยอรมันโอ้ลูกงี้คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
1: ครับ
0: ต้องชมทางด้านคายฮาวเวดด้วยนะครับ
1: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันเนื้อแนวรับเนาะ
0: มงฉลาดอยู่เนี่ยทางด้านเวทเนี่ยอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นโอ้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับโอ้โหเหลี่ยมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
1: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซ่คานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวเวดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วโอ้โหเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
0: ครับ
1: อ่ะกลับมาเสมอ 1-1 ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับ
0: ก็เป็น
1: 55นะครับ
0: ประตูที่3ของคายฮาวเวดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54ลุ้นต่อ
1: นอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้ตัดสินไม่สนเลยครับลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอปั๊มก่อนครับฟาบโลวิชให้คืนมาเวียดมองอยู่ตัวไกลยอดทะลุมาแย่แล้วแล้วยิงซ้ำมาติดบล็อกแถว2อีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับยังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมมิดมองแล้วยอดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหม่งไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
0: มีเสียง
1: มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: ก็โหมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
1: อัลวาโรออกครับ
0: ครับคาบาเยโร่
1: คาบาเยโร่ลงมาครับโอ้โหเอ็นจิโซ่นอนกองอยู่นะครับดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
0: ครับโอ้ดูจังหวะกอเลสก้ายิงติดบล็อกพับระเบิดยิงก็ติดบล็อกโอ้โหตรงนั้นสีดำของทางด้านปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
1: ก็เป็นไอ้เจ้ากานาเล่เนี่ยแหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะเออไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนตอนแรกอ่ะโหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
0: ครับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
1: ดูว่าไหวไหมครับฐานะเอ็นซีโซ่นะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
0: นี่ครับให้ดูครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซีโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
1: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
0: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้โหเอา 2-1 ให้มันได้ก่อนเถอะ
1: คร
0: ับโอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
1: แต่ว่าดูอาร์มิลอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
0: หมดแรง
1: มันไม่แกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซีโซ่โอ้ยออกเลยครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันด่วนนะครับโอ้เหมือนมีการเจ็บครับ
0: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
1: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับไปในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
0: คาร์แวตนี่ก็เงียบเลยนะพอโผล่มาที่หม่งเข้าเลยนะครับใครคาร์แวต
1: ที่แนวรับพลาดทีเดียวเนาะ
0: ใช่
1: กานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้กานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอ้าเข้าทางครับพอดีแทงทะลุมาหมูหุกไกลตัวไปหน่อยลุยมากับไบเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วหม่งลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
0: ก็
1: รอดไปครับ
0: มีโอกาสมีจังหวะก็

0: เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับนอยเออร์รับสบาย
1: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของตักช้าเกินบราวก็ไปโดนไถมาดูเลยครับกับไบเยโร่เลาะไป2ต่อ1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนนักเตะเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสกาดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับกาลาซาหมูโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับ
0: นี่
1: 1ชั่วโมงผ่านนะครับ
0: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่มั้ยเล่นไม่ออกจริงนะครับทางด้านลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัยเทคตัวโม่งกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับบาเยโร่ได้โม่งมาสกู๊ด
1: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหลมากกว่านะครับโม่งไปโดนไหลตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับ มีเวลาอีก30นาทีครับขอคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาแวดอาแวดพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกี่ยวนิดๆอ้าวได้ฟาวครับบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซาไปฟาวครับ
0: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับทางด้านการาซาอู้ถ้าไม่ฟาวลูกนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วก็ไปโทษอันตรายเลยนะครับ
1: คือฮาวเวิร์ดครับพอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับได้ลุ้นเลยครับ
0: ครับ
1: ลูกฟรีคิกนะครับ
0: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นฟุตบอลโลกของทางด้านไคฮาวเวิร์ดนะครับเหลี่ยมซ้ายครับมีเลลอยซาเน่อยู
1: ่ไม่มี
0: แล้วก็คิมิทอีกคนนึง
1: ดาวิดรามนะครับถ้ามีดาวิดรามเนี่ยโอ้โหเหลี่ยม
0: แม่น
1: นะสุดท้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกคลอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับก็น่าจะเปิดเข้าไปแล้วครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมมิดนะครับคิมมิดน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมมิดยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออร์เดอร์กิล
0: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับมันโรยแล้วก็โด่งไป
1: บอลตกมาต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับเพิ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
0: โดนเหนียวคอเลยโอ้โหนาธานิเอลบราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับนะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู๋
1: ครับ
0: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะครับ
1: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะแบบหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้โมงตั้งเข้ามากระโดนโมงทิ้งไปได้ครับกอเลสกายังเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงเปิดโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้โหเปิดล้นไม่นู่นเลยครับ ไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนแล้วครับจามามูเซียล่าครับ
0: ลงมาแทนอุนดาฟนะครับอ่ะอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูเซล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
1: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับเพราะเป็นคนที่เลี้ยงบอล
0: พี่อยู่พอมีโอกาสลงออกซ้ายเป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
1: แต่ผมงงไม่จับแต่เป็นกองหน้า
0: เหมือนนาเกลสมันชอบไคฮาเวตมากกว่าอ่ะก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
1: ไม่อุนดาเข้าใจได้แต่ว่าทางซานี่ยังอยู่ต่อเน
0: าะปาสคาลคอร์ตก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
1: เราต้องว่ากันไปครับดูซานี่เผื่อจะโชว์หน่อยซานี่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับก็คิมมิดก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซานี่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับแม่โอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปก็มันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโหจ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่โอ้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับ อ่ะซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเน่ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลีดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมอ่ะใบเหลืองไหมใบเหลืองก็ไม่รอดแล้วครับโอ้คีบาสโดนจนได้ครับ
0: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนอู๋ระยะอันตรายเลยนะครับหน้าขอบเขตโทษ
1: โอ้เข้าพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
0: จังหวะ
1: มันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเนาะ
0: ครับ
1: มันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
0: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
1: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
0: ับ ก่อนหน้านี้จะมีกาลาซ่ากับทนานมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
1: มีจังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
0: ฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้ากรอบเขตโทษก็ยิงเยื้องไปทางขวานิดนึง
1: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับได้ลุ้นคร
0: ับ ซาเน่เวียดแล้วก็คิมิดจองว่า
1: ซาเน่มา
0: เหมือนจะขอยิงเองนะครับ
1: ออ
0: เรนโดกิวก็เช็คกำแพงครับ
1: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วทิกซาเน่ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อนไม่ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมิดออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับทางด้านของโกเมส
0: ไม่เตะมุมแล้วปารากวัยทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
1: เหมือนบอลโดนตัวเองครับแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
0: ดูครับเป็นรอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้โหเสียเตะมุมครับปารากวัย
1: โอ้ย
0: แค่นี้จะเคลียร์ทิ้ง
1: คุณจะว่าโกเมสครับอ่ะเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกราบซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งมงทิ้งกับใบครับ
0: เอาไม่รอดอีกแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันนี้สิ้นเดือนนะคะ30 มิถุนายน 2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาทักทายจากที่ไหนกันบ้างคะสวัสดีพี่สุวินพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพี่ตุ๊กกฎชมนนะคะสารคามพี่หนูคำเพลงพี่ผู้ใหญ่วันนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่นายสีดามพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ประสิทธิ์ชนรบมาแล้วนะคะพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดใครอีกทักทายพี่ด้งจากประเวศเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ทักทายกันเนาะแล้วก็น้องเมย์022481366นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็เตือนได้นะคะวันสิ้นเดือนวันนี้แล้วก็มาอัปเดตข่าวคราวกันนะคะในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ไม่มีเวลาดูข่าวนะอยากจะกล้าข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ติดตามในรายการนี้ได้มีเพลงด้วยนะมีเพลงให้ฟังมีข่าวมาเสิร์ฟให้เป็นประจำทุกเช้านะคะก็จะได้ไม่พลาดเนาะอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันเนาะก็ต้องติดตามกันบ้างนะคะข่าวสารสำคัญเนาะวันนี้เรื่องใหญ่โตมโหระทึกข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีที่พนักงานของสายการบินไทยที่เราเรียกกันว่าแอร์โฮสเตสนะคะวัย26นะถูกจับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้ำหนักก็เป็นเฮโรอีนเนาะมากเลยนะคะประมาณเป็น10กิโลนะคะก็มูลค่าก็หลายสิบล้านอยู่ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวฮือฮากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปได้อย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของยาเสพติดที่ว่านี้นะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงนะคะด้วยการออกหนังสือนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางท่าอากาศยานตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปอีระบบสายพันลำเลียงสัมภาระขาออกนั้นเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดแบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า EDS ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยปปส.กรมศุลกากรตม.และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เก
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือถ้าฟังจากหนังสือฉบับนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นวัตถุระเบิดกับสารระเบิดนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่สามารถตรวจหรือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลาง200กว่ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็นี่แหละไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหลุดไปได้ยังไงนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของ

แอร์คนนี้นะคะอายุ26เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีหลายข่าวหลายกระแสว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาบางกระแสนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตั้งแต่24มิถุนายนจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้มีการตรวจพบเบื้องต้นการบินไทยตั้งคณะกรรมการวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจนก็ให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่สาวไทยคนนี้จะต้องเจอก็คือเขาบอกว่าเป็น2ข้อหาหนักนะคะที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหานะคะก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะคะที่ออสเตรเลียเป็นการสุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าภายในสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ชัดเจนนะคะการตรวจความผิดปกติในกระเป๋า12ใบเจอเฮโรอีนน้ำหนักไม่ใช่10กิโลนะ1กิโลกรัมแต่ว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะก็500,000เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะตำรวจออสเตรเลียก็ควบคุมตัวทันทีพร้อมยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาเขาบอกว่ากฎหมายของออสเตรเลียก็โทษสูงอยู่นะคะมีสิทธิ์จะถูกจำคุกสูงสุด25ปีนี่คือข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าถ้าดึงกิโลนี่คือเพื่อการค้าแน่นอนแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าอันนี้ก็โทษสูงสุดอีก25ปีนะคะล่าสุดนั้นศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวแล้วก็มีกำหนดจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยค่ะ14กันยายนนะคะโอ้ก็เป็นที่ฮือฮาเนาะสำหรับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของโอ้โหแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินประจำชาติด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวรอข่าวหลายๆมุมเนาะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณก็แถลงแล้วนะคะบอกว่าประสานไปยังสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของออสเตรเลียจากข้อมูลได้รับเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนะคะ
ป็นอึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำให้ทางปปส.ของไทยตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมารู้สึกว่าไปค้นที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะว่าเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะมีทั้งนำเข้ามีทั้งส่งออกเนาะสำหรับในบ้านเรานะคะไอ้ที่นำเข้ามาในแต่ละวันก็น่าจะเยอะอยู่ที่จับได้ก็จับไปจับไม่ได้ก็เล็ดลอดไปถึงมือไปถึงไม่ใช่มือสิเนาะไปถึงปากเลยแหละนะคะยังคงมีคนติดยาเสพติดอยู่ทั่วไปนะสำหรับในบ้านเรานะคะที่นำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าอย่างเมื่อวานนี้พม.อุดรธานีนะคะพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพักสภ.บ้านเทื่อมนะคะร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแม่เนี่ยอายุ37กำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะท้องอยู่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีลูกสาวคนหน้านี้อายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.1คือชอบทำร้ายลูก7ขวบเนี่ยเป็นประจำแล้วตัวเองก็ท้องอีก 3-4 เดือนนะคะโดยมีนางจิตผู้เป็นยายเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำคลิปที่ลูกชายของนางสาวน้อยเอ้าคือนางสาวร้อยเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวนะคะแต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนี่คือลูกสาว7ขวบลูกชายแอบถ่ายไว้ขณะที่แม่ทำร้ายน้องด้วยการเตะจนกระเด็นเลยค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายจิตเล่าว่านางน้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมีลูกมาแล้ว3คน3คนนี้คนละพ่อหมดเลยต่างพ่อทั้งหมดและกำลังตั้งท้องลูกคนที่4โดยไม่ทราบว่าใครเป็นพ่ออีกแล้วแม่ยายก็บอกว่านางน้อยติดยามาหลายปีตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตได้เงินประกันมา 180,000 บาทจากนั้นก็เสียคนเลยเอาเงินประกันก้อนเนี้ยไปซื้อยาบ้ามาเสพจนหมดให้ยายไว้ตอนนั้น 10,000 บาทตอนนี้ลูกสาวติดยาอย่างหนักจนมีอาการหลอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาทำร้ายลูกสาว7ขวบอย่างรุนแรงจับถีบตกบันไดเลยแล้วก็ใช้ไฟลนเผานิ้วมือลูกสาวได้รับบาดเจ็บยายบอกสงสารหลานมากอยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดการรักษาให้หายจากยาเสพติดหมายถึงบำบัดแม่เนาะน้องเอเด็ก10ขวบนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนเอาพอเลยแหละบอกว่าเดิมทีน้องเอเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงมากก่อนคุณครูจะทราบว่าแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักโรงเรียนเคยให้ค่าตอบแทนน้องที่มาช่วยเก็บขยะแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะมารู้ทีหลังว่าแม่เนี่ยยึดเงินลูกไปเสพยาบ้าหมดไปซื้อยาบ้ามาเสพโหจะได้กี่บาทแม่ก็เอาไปครูก็เลยรู้คราวนี้ไม่ให้ตังค์แล้วเปลี่ยนมาเป็นให้กินข้าวให้อาหารกลางวันเป็นไข่ต้มเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วปลากระป๋องให้กลับบ้านแทนระยะหลังครูสังเกตเห็นน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มาโรงเรียนสายผิดปกติบางวันยายต้องพามาส่งช่วงเที่ยงเมื่อสอบถามจึงทราบว่าแม่กักตัวเอาไว้ไม่ให้ลูกมาโรงเรียนประมาณว่าสั่งให้ใช้งานอยู่ที่บ้านน่ะทั้งๆที่ลูกเด็กอยากมาโรงเรียนมากล่าสุดที่ครูเห็นก็คือแบบทนไม่ได้แล้วถูกแม่เอาไฟมาลนมือมีแผลจากของมีคมที่ขาก็เลยบอกโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจนเมื่อวานนี้ช่วยเหลือสำเร็จนะคะแยกแม่แยกลูกกันก่อนจะนำตัวนางสาวน้อยผู้เป็นแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าสู่กระบวนการ

0: การตรวจบำบัดรักษายาเสพติดต่อนะคะโอ้โหไปดูสภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะคะที่ตัวทั้งคัน4เดือนนะคะยังติดยาอยู่แล้วเด็กลูกแค่นั้นน่ะอายุ7ขวบใครก็ช่วยไม่ได้เนาะขนาดยายเนี่ยแม่แท้ๆของแม่อีกทีนึงยังช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคะจนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะยาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเนาะนะคะมีข่าวได้ทุกวันเนาะสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้แล้วจะต้องคือต้องมีข่าวอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเราก็อ่านกันเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีล่อซื้อกัน2ล้านเม็ดเนาะที่ธาตุพนมอันนี้ตำรวจล่อซื้อได้นะคะโอ้ใส่มาในรถ Fortuner เลยนะคะก็สำเร็จไป2ล้านเม็ดก็จับได้เนาะมาเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมมีสายหรือยังเดี๋ยวลืมดูลายน้องเมย์เลยนะคะแนวนะมีหรือยังมีหรือยังลืมอ่านลายเลยนะคะยังว่างอยู่เหรอเอามาแล้วมาแล้วยังค่ะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันนะใช่ไหมลุงจันน่ะโอเคลุงจันลำปางเหรอคุยแล้วนี่รู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปคุยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ลุงจันสวัสดีเราเคยคุยกันไหม
2: ครับผม
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมลุงจัน
2: ไม่ครับผม
0: เขาไม่เคยเหรอคะ
2: โทรมา
0: ไม่เคยคุยกันเนาะ
2: โทรมา4-5วันแล้วไม่ติดเกินโทรไม่ติด
0: อ๋อนี่โทรครั้งแรกเหรอคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะลุงจันวันนี้มีเรื่องอะไรคะ
2: คือผมอยากจะถามว่าเบี้ยคนพิการที่ถือบัตรไอ้คนพิการที่ถือบัตรไปประชารัฐเนี่ยมันเข้าวันที่ไหนที่เข้าวันที่2เข้ามา200เนี่ย
0: อ๋อที่เพิ่มอีก200เป็น 1,000 ใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ค่ะแล้วเข้าทุกเดือนไหมอ่ะคะที่ผ่านมา
2: ผมไม่รู้ฮะผมเพิ่งได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันว่าเขาเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วเขาพูดไหมอ่ะแล้วพอดีผมเอาบัตรไปเอาบัญชีไปเช็คเมื่อวันก่อนประมาณวันที่12-13เนี่ยผมเอาบัญชีให้ลูกชายไปเช็คอยู่บอกไม่มีเนี่ย
0: ก็เข้าพร้อมกันนะ
2: เข้าพร้อมกัน
0: 200บาทพร้อมกันกับเงินที่เข้า800อยู่แล้วอันนี้เป็นของกันเองใช่ไหม
2: ครับครับของผมเองฮะ
0: แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เข้ามากี่บาท
2: เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้าวันที่10มันแล้วฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันก็เข้ามา800เหมือนเดิม
0: ไม่มี200เพิ่มมา
2: ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วเมื่อวันที่1เนี่ยลุงจันได้ 1,000 บาทมั้ย
2: วันที่1ที่ที่ว่าคนละครึ่งพัดนี่ใช่มั้ย
0: ใช่ๆของผู้ที่ถือบัตรยังไม่ใช่คนละครึ่งก็คือให้ไปเลย 1,000
2: ครับครับได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เพิ่ม200นี่คือไม่เคยได้เลยเหรอคะ
2: ไม่ครับแต่ผมไม่รู้เลยแต่ได้ยินเขาพูดกันว่ามันเข้านะเอาบัตรไปกดมันเข้ามาหลายเดือนแล้วเอาวังเนี่ย
0: ใช่ค่ะไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้วด้วย
2: อ๋อ
0: รอบจ่ายเดี๋ยวนะในวันที่10นั่นแหละ
2: วันที่10นี่ของผมเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันก็เข้า800เหมือนเดิมไอ้เข้า
0: 800เหมือนเดิมไม่เข้าใช่มั้ย
2: ครับ
0: ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเพิ่งมีข่าวรู้สึกเมื่อวานนี่มั้งลุงโทรมาได้จังหวะพอดีเขาจะเสนอเพิ่มเป็น 1,000 ละไม่ต้องพิเศษที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะเสนอเข้าครม.เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
2: ครับเข้าวันที่ไหนครับ
0: จะผักกันเดี๋ยวให้ครม.ประชุมก่อนเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้เลยอ่ะ
2: แต่เมื่อวันก่อนที่ ลูกชายเอาบัตรไป

0: เช็คนี่มันไม่เข้านะไม่มี200นะมันมีเงินผมอยู่
1: ทำไมของลุงไม่เข้า
0: เนี่ยมัน
1: ก็เข้าปกตินะไม
0: ่200
1: แต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละคนที่ไม่เข้าหรือว่าเขาไม่ต้องเป็นเบี้ยเพิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปเลยค่ะคนละ 1,000 ไปเลยจาก800ก็จะเพิ่ม 1,000 โดยอัตโนมัติไปเลย
0: ครับหมายคนพิการหมายถึงคนพิการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มถาวรอ่ะ
0: คร
1: ับใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะเพิ่มไปเลยทุกเดือนก็เดี๋ยวจะเร่งเข้าประชุมครม.เร็วๆนี้นะคะนี่เป็นร่าง
0: แต่มัน
1: เป็น
0: เมื่อวันที่เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ที่28เนาะ
1: ค่ะ
0: ผมให้ลูกชายลองเอาบัตรไปเช็คดูอีกทีมันเข้ามา200ฮะ
1: 800เหมือนเดิมอ๋อ
0: มันเข้ามา200
1: อ๋อแล้ววันที่20เข้าไหมวันที่20
0: อ๋อมันเข้าทุกวันที่20ใช่มั้ย200
1: ใช่ไอ้200อ่ะ200มันเพิ่มมา20บาทไม่ถูกมันเพิ่มมาวันที่20ไอ้ตัว800เข้าวันที่10ถูกมั้ย
0: ครับ
1: นั่นแหละอีก200มาวันที่20
0: ไอ้แต่เขาว่ามันเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่ได้รับ
1: หลายปีแล้วค่ะใช่200บาทเนี่ยเข้ามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี
0: ้
1: ทุกวันที่20นะ
0: ผมไม่ได้รับนะผมไม่ได้รับผม
1: ไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็
0: ผมแล้วเขาว่ากันนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับ
1: ก็เข้ามาแล้วเข้าหลายปีแล้วค่ะคนที่ถือบัตรประชารัฐ
0: หมายถึงว่า
1: ให้200
0: เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ไปกดนี่เขาดึงคืนเลยฮะ
1: ไม่ดึง
0: ไม่ดึงทำไมเงินในบัญชี
1: ให้แล้วให้เลยใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เงินในบัญชีผมมันไม่มีเลย
1: อ๋อเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเดือนนี้เพิ่งเข้าเมื่อวันที่12เพราะว่าวันที่20ตรงกับเสาร์อาทิตย์
0: นั่นแหละ
1: เข
0: ้
1: า22ไม่มีหรอ
0: มีครับมี200
1: อ้าวไหนบอกไม่มี
0: มีเดือนนี้มี200แต่ที่ผ่านมามันไม่มี
1: อ๋อเพิ่งได้เดือนนี้เหรอ
0: ครับครับครับ
1: อ๋อตกใจเห็นบอกว่าไม่เคยมีเลยนั่นแหละต่อไปก็จะมีทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่เพิ่มแล้วก็จะน่าจะได้ก้อนเดียวกันเลยเป็น 1,000 บาท
0: ครับครับครับ
1: คือ 1,000 บาทก็จะเพิ่มให้จาก800เป็น 1,000 หรือถ้าเขาจะช่วยในฝักนี้ก็เพิ่มไปอีก200ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น 1,200 นะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอคอยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมาก
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไว้ลุงจัน
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: เช้าเช้าวันต่อนะคะหลายท่านก็รอความหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งน้องแล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลจะโอนเงินนะคะ1,000ให้กับเนี่ยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็รอคอยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ10วันของเดือนนี้ใช้จ่ายไม่สนุกเลยค่ะน้องดงมันรู้สึกว่าต้องเขียมอ่ะรู้จักคำว่าเขียมไหม
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีจ้าม
1: ันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่ได้นึกจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมพี่
0: ใช่โอ้ยช่วงต้นเดือนนะวันนั้นนะโอ้โห333บาทเนี่ยซื้อจนครบเลยนะฮะได้5วันเพราะว่าช่วงหลังๆโอ้ยต้องเขียมละต้องค่อยๆซื้อละไม่ได้แล้วเดือนนี้ต้องวางแผนใหม่นะคะอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ15วันเนาะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆซื้อค่อยๆซื
1: ้
0: อมันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะในการเวลาเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติว่ามันขึ้นว่าของแม่ค้าจะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วส่วนของเราเงินออกแล้วจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้ยก็มานั่งคำนวณอ๋อวันนี้ 60% เราก็จ่ายไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละโอ้ยนะโครงการอะไรไม่รู้สนุกเป็นบ้าเลยอะไรเขาบอกโครงการอะไรไม่รู้ทำให้ชาวบ้านได้แบบว่ามานั่งคำนวณเงินของตัวเองนะไม่ต้องคำนวณนะระบบเขาคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราก็ชินเนาะ
1: เพราะว่า60/40ก็คูณแล้วคำนวณแล้วก็งงๆนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่งงๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรเชื่อระบบไม่โกงนะระบบไม่โกงนะ
1: คร
0: ับ ก็ใช้จ่ายไปค่อยๆใช้ไปเนาะวันละ100พอสมมติว่าคนทำงานนะซื้อกับข้าวกับปลาวันละ100-200อ่ะพอได้อยู่นะ1,000บาทก็ใช้ได้อยู่หลายวันนะคะ

0: ก็ทำให้คึกคักขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้เดือนที่2นะคะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพูดถึงยาเสพติดไปแล้วพูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์นี่ล่าสุดมันมีเยอะมากเลยนะคะไอ้เรื่องขายของอย่างช่วงนี้ทุเรียนออนไลน์นุ่งใครๆก็ขายทุเรียนเนาะทีนี้คนที่อยากกินก็เห็นภาพอุ้ยเจ้านี้ราคาถูกมากเลยดูแบบทุเรียนแบบดีๆไปหารู้ไหมว่าเพจนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไปก๊อปปี้คลิปคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นของตัวเองอ่ะเมื่อวานที่ชลบุรีน้องต้องมีคุณยายท่านหนึ่งนะอายุ71แล้วนะคะแกก็ใช้ Facebook เหมือนกันก็คุณยายบอกว่าก็ไปเจอ Facebook ขายทุเรียนชื่อดังในพื้นที่สัตหีบก็สั่งซื้อมา2กิโลราคา700แล้วก็ก่อนจะมีคนติดต่อส่งรูปทุเรียนแล้วก็รายละเอียดสั่งซื้อให้ตรงกับข้อมูลที่แจ้งว่ายายอยากจะซื้อเนี่ย2กิโล700แต่ไม่เชื่อว่าเป็นคนขายตัวจริงคือว่าทำไมมันแพงก็คือเขาขายแบบทุเรียนที่แกะมาแล้วอ่ะมันดูน่ากินนะสองกิโลเจ็ดร้อยคือปกติทุเรียนถ้ายังไม่แกะยังไม่ปอกเนี่ยนะมันก็โลละร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาถูกลงทีนี้คุณยายบอกว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยขอเบอร์แล้วคุณยายก็ให้ไปแล้วก็คราวนี้แอดไลน์กันแล้วอ้างว่ามีลูกค้าเยอะให้รอจัดส่งก่อนนะก่อนจะแจ้งภายหลังว่าเอาทุเรียนไปฝากไว้แล้วส่ง QR code ให้ชำระเงินยายก็ให้หลานช่วยสแกนโอนเงินไป700เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เจอทุเรียนตามที่แจ้งนะคะแล้วเมื่อติดต่อไปจึงทราบว่าผู้ขายตัวจริงไม่ได้รับเงินแล้วไม่ใช่คนที่ติดต่อยายผ่านไลน์ด้วยนะก็เลยทำให้เชื่อว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยหลอกลวงโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อบานเพจคือยายบอกว่าเงินน่ะไม่เสียดายเนาะแต่ว่าแบบโอ้โหเจ็บใจมากโดยเฉพาะคนแก่ทำไมมาหลอกแล้วก็มีวิธีการหลอกที่แนบเนียนมากนะคะจนหลงเชื่อเบื้องต้นตำรวจก็รับแจ้งความไว้แหละนะแล้วก็เตือนยายว่าขอให้ดูให้ดีหน่อยเวลาจะซื้อของหรือว่าจะโอนเงินอะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคุณยายเชื่อว่าเพจนั้นน่ะเป็นเพจจริงพอเห็นภาพก็น่าซื้อน่ากินดูก็คือปอกมาแล้วมันสวยงามมากเลยก็สั่งซื้อเนี่ยไม่แลกของหลอกโอนเงินยังมีอยู่เนาะมิจฉาชีพก็ได้เงินไปสบายวันนึงเนี่ยมันได้แบบไม่รู้กี่ลายนะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยหลอก
1: มันขอวันละลายวันละคนก็คุ้มแล้วนะ
0: มันก็อยู่ได้แล้วพวกนี้เนาะ
1: มันก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะยังมีอยู่นะคนประเภทเนี้ยนี่แหละก็ดูดีๆนะคะในการซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่ทุกวันเพจที่โดนปลอมมากที่สุดคือคุณแพรี่เพจทุเรียนของคุณชาคริสเนาะที่โดนปลอมกันเยอะมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนโอนดูชื่อดีๆนะครับชื่อว่าเขาลงไว้ในชื่อเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อใครอย่างไร
0: ใช่คือถ้าเพจจริงเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างของแพรี่เนี่ยเขาจะย้ำเลยว่าต้องโอนเข้าชื่อไพวันเท่านั้นแพรี่ไพวันเท่านั้นไปโอนให้ชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่ละปลอมละแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เสียดายเสียดายเงิน
0: เสียดายได
1: ้รู้เท่าทันมันพวกนี้นะครับ
0: จริง
1: ไม่รู้พี่ติเล่าเรื่องนี้ไปยังรู้ว่าเขาไปบุกช่วยคุณแม่คนหนึ่งที่ติดยานะครับ
0: อ๋อที่ทำร้ายลูกใช่ค่ะเจ็ดขวบค่ะตั้งคันอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เล่าไปแล้วเมื่อกี้น่าสงสารมาก
1: โอ
0: ้
1: เสื่อมใจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราถึงบอกไงว่ายาเสพติดยังเยอะอยู่นะคะหลังจากที่สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลาย

0: ช่องทางนะคะว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแบบพนักงานใหม่อายุ26อ่ะ
2: ที่มีบางสื่อรายงานว่าเหมือนกับเธอรับจ้างหิ้วของใช่ไหมพี
0: ่ใช่
2: แล้วก็มีคนติดต่อมา
0: จริงในกลุ่มพนักงานของการบินไทยอ่ะเขามีกลุ่มเนี้ยก็คือว่ารับจ้างก็เรียกว่ามีกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของใครจะซื้ออะไรอย่างนี้นะบอกมานี่นี่หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนแฝงตัวเข้ามาให้น้องคนนี้เนี่ยหิ้วผ้าไหมไปส่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะลองดูนะเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไลน์กลุ่มลูกเรือรับหิ้วของแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้เพิ่มอ่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นการรับงานหิ้วผ้าไหมเป็นงานแรกแต่โดนยัดไส้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนคนฝากส่งมาทางพัสดุพันติดต่อทางไลน์ที่ไม่รู้จักกันจ่ายค่าหิ้ว6,000 หรือ 7,000 บาทเนี่ยแล้วน้องคนนี้บอกว่าไม่ได้บินไปที่เมลเบิร์นบ่อยนะคะเธอก็เห็นว่ามันมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะเธอหน้าทางบ้านอ่ะไม่ได้สู้ดีนะคือเรียนหนังสือดิ้นรนเก่งมากจนได้ทำงานการบินไทยอ่ะคิดดูนะคะตอนแรกบอกว่าเธอจะไม่บินแล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ทีนี้สงสารแม่เพราะว่ายายเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ที่บ้านอย่างที่บอกนะคะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องหยุดเลยวันเกิดแม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดแม่ทีหลังก็ได้น้องก็เลยไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็น่าสงสารแต่บางคนบอกว่าขอไม่เชื่อข้อมูลนี้ก่อนเพราะว่าคนเวลาจะรับฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันคงไม่คือคงต้องเอ็กก่อนนะใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าต้นทางพัสดุเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตถลางผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแล้วน้องเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อให้มารับพัสดุชิ้นนี้เป็นผ้าไหมส่งต่อไปที่ออสเตรเลียก็คิดงานส่งพัสดุธรรมดานะคะก็เชื่อว่าเธออาจจะไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่าการซุกซ่อนเนี่ยทำแบบประณีตมากนะคะเย็บใส่ซับในของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นขาวเนี่ยกระเป๋าช้างอีกทีนึงอ่ะน้องบง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยเนี่ยดูแล้วทั้งผู้ส่งผู้รับที่ปลายทางทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไปที่ออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับตั้งแต่วันที่24นะไม่ใช่โดนจับเมื่อวานนะคะน้องดวง
1: ครับผม24 มิถุนาเนาะ
0: ใช่
1: แต่เพิ่งจะ
0: ข้อมูลอีกฝั่ง
1: การบินไทยเพิ่งจะชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องใหญ่เนาะใหญ่นะคะ
1: มันก็
0: เดี๋ยวรอข้อมูล
1: ปฏิเสธความรับผิดชอบยากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะคือการบินไทยพยายามจะบอกว่ามันเป็นพฤติการส่วนตัวเนาะแต่เขาบอกว่าให้เตรียมรับแรงกระแทกจากทางออสเตรเลียได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งผลกระทบเขาบอกว่าไม่รู้จะลุกลามมาถึงสายการบินไทยหรือเปล่าแบนขนาดจะแบนตอนนี้ที่เขากังวลสุดๆก็คือทางการเขาจะแบนสายการบินเราหรือเปล่านะครับหนึ่งสองในการเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับของคนไทยจะยากขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: วันนี้เป็นไปได้
1: แล้วก็ที่พูดถึงเรื่องของว่าแล้วต้นทางของเราตรวจไม่เจอได้อย่างไรนะ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนี่มันไปโดนที่ปลายทางก็คือจะเข้าออสเตรเลียแล้วนะครับแต่ว่าต้นทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนน้องแอร์ฮอสเตสคนนี้เขาโหลดของขึ้นเนี่ย

0: เล็ดลอดไปได้อย่างไร
1: ก็สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่จับวัตถุระเบิดกับสารเกี่ยวกับระเบิดก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขาว่าอย่างนั้นก็ชี้แจงแล้วเมื่อวานใช่ค่ะออกแถลงการเลย
0: แถลงการว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการหายาเสพติดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้เครื่องคือถ้าเป็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีทางเล็ดลอดไปได้
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็หนักเลยนะดูข้อหานะคะติดคุกก็ยาวนานเลยสองข้อหาหลักๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นสตูดของการบินไทยนะคะเขาก็โพสต์ว่าจริงๆนะลูกเรือทุกคนน่ะจะรู้ใครที่บินไปที่นั่นน่ะจะรู้ถึงความเฮี้ยบของคัสตอมของออสเตรเลียดีมากแล้วเวลาอยู่ในห้องบรีฟก่อนจะบินเนี่ยนะคะเขาจะเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องกฎระเบียบของประเทศนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ความจริงก็คือคนที่ถูกจับนั่นแหละนี่คือที่เคยเป็นสจ๊วตตอนนี้เขาเกษียณแล้วก็บอกว่าคนเดียวที่รู้ความจริงคือแอร์ที่โดนจับนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดราม่าหลายเวอร์ชั่นมากข่าวเมาส์ข่าวนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าบริษัทการบินไทยต้นสังกัดก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นยังไงก็คือต้องกว่าจะได้เจอเจ้าตัวนั่นแหละ
0: ครับ
1: ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงใช่ไหม
0: เ
1: พราะว่าจริงๆอะลูกเรือทุกคนเลยว่าเนี้ยมากนะไปออสเตรเลียเนี่ยการบินลงไปทำงานที่นั่นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะหิ้วกันไปง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงนะคะทำไมถึงกล้าเสี่ยง
0: นั่นน่ะสินะฮะ
1: ทำไมถึงกล้าเสี่ยง
0: ก็มีไงว่าตอนเธอโดนจับเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ว่าเธอกำลังจะโดนจับในเรื่องของการพกพายาเสพติดนะฮะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะฮะสื่อออสเตรเลียรายงานนะครับบอกว่าเธอยังเหมือนกับยืนคุยเล่นยังแบบระหว่างรอสัมภาระก็คุยเล่นพูดคุยชักอะไรอย่างเงี้ยกับบรรดาแอร์โฮสเตสด้วยกันนะกับพนักงานต้อนรับด้วยกันนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจหรือกังวลว่าเฮ้ยโดนตรวจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเพราะบรรยากาศเธอก็คือยืนคุยรอกระเป๋าเป็นปกตินะฮะ
1: ค่ะคือไม่มีพิรุธอะไรเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีพิรุธอะไรเลย
1: คนทำผิดอ่ะ
0: แล้วกฎหมายบ้านเขาแล้วพี่คือตอนนี้โดนควบคุมเธอบอกว่าจะต้องเดี๋ยวจะกระบวนการต่อไปนู่นนะกันยายนถึงจะถูกคุมตัวมาสักถามที่ศาลนะ
1: โอ้โห
0: กันยาเลย
1: นานมากเลย
0: คือตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเขาก็น่าจะเรือนจำนะครับ
1: เรือนจำหญิงเขาบอกว่าอยู่เรือนจำหญิงออสวิกตอเรียค่ะก็เดี๋ยวรอดูเข้าใจว่าขณะนี้ทางปปส.แล้วก็ตำรวจไทยก็คงจะต้องหาข้อมูลเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไปที่คอนโดที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้ด้วยนะคะน้องโดมปปส.นำไปนะคะไปลองไปค้นดูว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรไหมยังไงนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ในวันนี้
0: ครับผม
1: ค่ะพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่

0: เว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: เราแล้ว6:12 นนะคะเช้าวันนี้วันอังคาร30 มิถุนายน 2569นะคะข่าวเช้าแต่วิทยุอสมททั่วไทยนะคะเพลงเพราะนี่มีคนบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพราะจังเนี่ยพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะแจ้งเข้ามาค่ะสวัสดีทั้งหลายทุกท่านนะคะในเพจด้วยค่ะน้องดง
1: ครับผมแน่นอนนะอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยรับรองว่ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเนาะ
0: ให้ได้ติดตามกัน

0: ไม่พลาดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะในการดูติดตามทีวีนะคะก็ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว
1: ้
0: นะคะก็จะได้รับทราบข่าวนะคะมีพูดถึงเรื่องของคุณตายอรทัยรู้สึกว่ามีข่าวเช้าวันนี้เป็นคุณตายเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกชอบตายอรทัยมากนะลุง
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ไปเดี๋ยวนะงานวันเกิดหรืองานอะไรนะสักอย่างนะคะก็สำเร็จเลยนะคะแกจ้างไปร้องเพลงเขาไม่ใช่วันเกิดเป็นแก้บนแก้บนอะไรเนี่ยพ่อปู่พญานาคอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลานพญานาคแลนด์มาร์คของนครพนมนั่นแหละคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวกรุงเทพนะคะพร้อมคณะไปทำพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชเพราะว่าอธิษฐานขอพรเอาไว้ว่าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถ้าสำเร็จโกยทรัพย์ได้10ล้านในรอบนี้เนี่ยจะเดินทางแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ้างคุณต่ายอรทัยมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยอู้ปรากฏว่าได้จริงๆนะคะประสบความสำเร็จธุรกิจได้10ล้านจริงๆตรงแกบอกว่าได้ตั้งแต่4เดือนแรกที่ขอแล้วได้4เดือนแรกที่ขอก็เลยบนว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนนะแล้วก็จะตั้งน้องต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตปรากฏว่าแฟนคลับเขารู้คนชมแน่นขนาดเลยไม่ใช่มินิราคานี้นะคะก็เขาไปตั้งโต๊ะบวงสรวงพ่อปู่พญานาคมีพานบายสีบรรลังพญานาคมีน้ำมงคล7สีผลไม้7ชนิดมีไข่ต้มไข่ต้มพวงมาลัยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีพราหมณ์นะมาประกอบพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาด้วยนะปรากฏว่าคุณต่ายก็ไปนะคะคุณต่ายอรทัยก็ไปด้วยแล้วก็พลาดไม่ได้ ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ระหว่างทำพิธีบวงสรวงกับเจ้าภาพเนี่ยเอาเลขธูปไปจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเนาะน้องดง3ตัวโผล่ขึ้นมาชัดเป๊ะเลยไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียว
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไรเล่ามาถึงตอนนี้แล้ว อยากกดสายทิ้ง
0: ไม่บอกดีกว่าอยากเลยคนเดียวพรุ่งนี้นะคะโดยสร้างความฮือฮามากก็บอกว่า
1: คุณผู้ฟังช่วยกันแช่งช่วยกันแช่งพี่ศิวิไลเดี๋ยวนี
0: ้
1: ให้รวยคนเดียว
0: เมื่อวานนี้แค่บวงสรวงแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นี่ยังไงรู้ก็บอกว่าจะจัดขึ้นวันที่7นู่นก็จะมีเขาจะมีงานบวงสรวงของจังหวัดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าภาพของจังหวัดเชิญคุณป่ายหรือเปล่าแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเชิญไปแล้วเมื่อวานนี้คุณป่ายอรทัยไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไปร้องเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนนะคะสวยงามสวยงามเลยนะคะก็ไปดู3ตัวที่โผล่มาเมื่อวานบนกระถางทูบเครื่องเส้นเนี่ยนะคะโอ้ยเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวนั้นอะหมดเที่ยงภายในพริบตาเลยนะลุง
1: แถวนั้นใช่ไหมพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: แผงแถวนั้นน่ะเหรอ
0: แผงแถวนั้นก็คือมีอยู่แล้วนึกออกไหมตรงริมโขงอ่ะใครที่เคยไปภาพออกนะลานตรงนั้นอ่ะหมดเที่ยงเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าลอตเตอรี่เดินยิ้มเลยเมื่อวานก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาค้าขายแล้วหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปขอพรไปขอพ่อปู่พญานาคก็ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลย4เดือนแรกของปีนี้นะคะได้มา10ล้านอย่างที่ขอก็เลยมาแก้บนแล้วก็บอกกับพ่อปู่ว่าถ้าสำเร็จนะจะนำต่ายอรทัยมาแสดงโชว์และร้องเพลงแก้บนให้ก็มาตามนัดเมื่อวานนี้จัดโต๊ะเลี้ยง15โต๊ะนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆไปแล้วก็มีแฟนคลับที่รู้ไงเขาก็มากันเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: มากันเยอะมากเลยนะคะ
1: นี่มันก็ขึ้นอยู่กับหลาย

0: หลายปัจจัยนะอย่างเงาะแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้นะเออใครจะไปรู้นะฮะ
1: เออค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะดูแล้วเชื่อไหมว่าสามีของนักธุรกิจคนนี้เป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะเออเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะไอเรานึกว่าเออตำรวจอ่ะเขาแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วถูกไหมเออ
0: ครับ
1: แต่ว่าสามีไปด้วยนะเมื่อวานนี้พันตำรวจโทธงชัยร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนเป็นพันตำรวจโทธงชัยรู้จักทรงผมนะคะก็แสดงว่ามีความเชื่อว่าอยากทำมาค้าขึ้นจริงๆนะคะเล่นไปค่ะ
0: นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกนะเยอรมันนะแชมป์4สมัยนะฮะกำลังดวลจุดโทษกับปารากวัยอยู่นะคนแรกเยอรมันยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับไฟฮาวเวิร์ดโอ้โหผ่านเข้าเลยฮะคนแรกโดนเซฟครับโอ้โหเงียบทั้งสนามเลยครับเยอรมัน
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจะทยอยรายงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันคืนนี้ก็คนไทยนะทีมขวัญใจคนไทยเหมือนกันนะญี่ปุ่นนะเกือบนะพี่เกือบยันบราซิลอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: โดนยิงนาทีที่90บวก5ไปนะครับแม่ทำเอาคนญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เ
1: สียดายเหรอ
0: ก็เสียดายนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบราซิลอะนะครับบราซิลก็คือบราซิลอะนะฮะแต่ต้องบราซิลมันก็แหมนะ
1: ก็แชมป์ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วเหรอ16ทีม
0: เรียบร้อยครับรอบ32ทีมฮะนอกน็อกเอาท์เนี่ย
1: อ๋อก็คือบาคิวก็เข้าไปแล้วรอบ16ทีมเลยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่บาคิวก็เข้าไปยืนรอ
1: แล้ว
0: ครับคนแรกของปารากวัยยิงเข้าครับพี่เอาแล้วครับปารากวัยนำแล้วครับ 1-0 ฮะโอ้โหแชมป์4สมัยเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดใครชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอเจอคู่ฝรั่งเศสนะฮะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็แอบเชียร์ปารากวัยอยู่เหมือนกันแหละถ้าเจอปารากวัยมันจะง่ายกว่าเจอเยอรมันนะแต่ถ้าในมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากเห็นแบบเยอรมันเข้าไปเจอฝรั่งเศสอ่ะมันก็โอ้โหแมตช์ยูโรอีกคู่นึงกันเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่
1: า
0: เยอรมันจะรอดหรือเปล่านะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนที่สองยิงเข้าครับโจชัวคิมมิคกับตันทีมครับ
1: เรียบร้อยเหรอ
0: คนที่สองยิงเข้าก็เดี๋ยวไล่ไปฮะมี5คนครับนะฮะแฟนเยอรมันเราต้องแช่งปรากวัยก่อนนะฮะ
1: ขอให้แบบแช่งขาอ่อนแรงนี้เหรอ
0: ต้องขอให้ยิงออกยิงข้ามคานยิงชนเสานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้องบนบานกันนะตอนนี้แล้วคือจุดโทษที่มันวัดดวงแล้วพี่นะคือคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์โลกมาจากไหนก็ตามนะครับ
1: มันอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่แบบความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะหลายอย่างโชคนั
0: ่
1: นแหละ
0: เรียบร้อยครับคนที่สองปารากวัยไม่พลาดครับปารากวัยขึ้นนำอีกแล้วครับ 2-1ยิงไม่ต้องซ้อมมันก็เป็นดีนะจุดโทษนี่ไม่ต้องใจหัวจิตหัวใจด้วยนะ
1: ไปมาจิตหัวใจไทยพลาดแพ้แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะนะคะช่วงจังหวะที่รอยิงจุดโทษกันไปดูเกาหลีนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเกาหลีก็เกือบแล้วใช่ไหมเกาหลีเนี่ย3นัดแพ้หมดเลยเนาะ
0: แพ้หมดเลย
1: แพ้หมดเลย
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ว่า
0: ชนะนัดแรก
1: แต่ก็ไม่พอชนะนัดแรกนัดเดียว
0: ครับผม
1: ทีนี้เนี่ยแฟนบอลก็ผิดหวังไง
0: คร
1: ับ แฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาผิดหวังกับทีมชาติของตัวเองถึงขนาดว่าต้องจัดกำลังตำรวจ160นายเพื่อจะ
0: กลับ
1: ประเทศอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะตอนเดินทางกลับหนุ่งดง
0: ก็คิดดูว่าแม้แต่ตัวประธานาธิบดีออกมาตำหนิว่า

0: ทีมฟุตบอลใช้ภาษีไม่คุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับไม่คุ้มค่าเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้โห
0: คือนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะพอข้างขึ้นมาเนี่ยโดนตำหนิแบบ
1: นึกภาพมาโดนด่าแข่งแล้วก็โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วจะกลับยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าทางฝ่ายประเทศอ่ะไม่มีพิธีต้อนรับใดๆเลยไม
0: ่
1: ค
0: ือ
1: แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะเพราะว่าเฮดโค้ชเนี่ยถูกหมายหัวเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะคะอะไรเนี่ยฮงมยองโบเนี่ยโดนหมายหัวเป็นพิเศษนะคะถูกตำหนิแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องลาออกหรือยังไงไม่รู้นะนี่เป็นการคาดการณ์ก็แล้วก็สุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้บอกว่าตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าประเทศของนักเตะก็จะมีการส่งตำรวจ160นายมาดูแลในวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่ามันต้องเจอแน่เรื่องของการคว้างปาสิ่งของอะไรพวกนี้ลงโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
0: ปลาไข่ประเทศเขาปลาทั้งที่แล้วก็โดนนักบอลเกาหลีก็โดนปลาไข่นะตกรอบแรกนะฮะที่กาตาร์นะฮะครั้งนี้ก็อาจจะต้องเตรียมคือเข้าเป็นนักบอลเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะคือกีฬาพี่เราไปมาเล่นเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้โห
1: ขนาดนั้นเลยเนาะเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: คือตัวผู้นำประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยตำหนิเราเลยตำหนิทีมเลยอย่างเงี้ย
1: พี่ดูอ่ะ
0: ไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะ
1: ตายแล้วไม่ให้กำลังใจเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่อะไรก็ว่าไปไม่มีนะประเทศนี้งงมากแล้วที่สำคัญคือชาวเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะชาวเน็ตบอกว่าเห็นภาพของนี่แหละฮงนี่นะในฮงเนี่ยกุนซือนี่นะคะเดินล้วงกระเป๋าโกรธมากแค่เดินล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้นะโกรธมากเลยบอกว่าดูเหมือนไม่อะไรเลยเหรอเดินล้วงกระเป๋าอยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็น่าห่วงอยู่นะคะสายตาเขาก็เสียใจนั่นแหละนักการเมืองอะไรเนี่ยออกโรงกันก็น่ากลัวอยู่นะประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแพ้ก็แพ้ผมไม่เป็นไรมั้งหรือยังไง
0: ก็เหมือนอีกชาติหนึ่งอะอุรุกวัยอะพี่อุรุกวัยเนี่ยตอนแรกก็จองเครื่องบินเหมาลำกลับให้กับนักบอลนะปรากฏว่าพอตกรอบแรกนะฮะรัฐบาลอุรุกวัยยกเลิกเลยครับพี่บอกให้ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะคือให้กลับเองคุณอยากจะกลับคือกลับประเทศหรือจะกลับสโมสรก็ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะ
1: ไปไหนก็ไปอย่างนี้เลยเหรออ
0: ะไรประมาณนั้นเลยค่ะประมาณแบบ
1: โอ้โห
0: แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขามาในนามทีมชาติแล้วก็ได้รับการดูแล
1: แล้วดูสิไอ้เนี้ยกลับไปเกาหลีทีนึงนะแฟนที่เป็นนางแบบอ่ะที่เป็นนางแบบของผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีเขากำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเธอก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงดังอยู่นะคนนี้คิมจินคยองเขาต้องไปปิดคอมเมนต์ในบัญชีโซเชียลตัวเองเลยอย่างแบบปิดเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปด่ามีคนเข้าไปด่าว่าสามีเธอไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเธอต้องรีบไปปิดนะคะมาโจมตีสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากหลั่งไหลกันมาโจมตีแล้วเธอกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเมียเกี่ยวอะไรด้วยไหมยังไงงงเ
0: ลยโอ้เป็นนักบอลนี่แต่อย่างว่าคือนักบอลเนี่ยเขาได้อย่าลืมว่าเขาได้สิทธิเหนือคนอื่นตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์นะเอเชียนเกมใช่ไห
1: ม
0: คุณพาทีมไปฟุตบอลโลกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นทหารไง
1: อ๋อเกาหลีใช่ที่เป็นต้องเป็นทหารผู้ชาย
0: อ๋อ

0: คือ
1: คุณเอค
0: ุ
1: ณจะได้อะไรเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วแบบพาทีมประสบความสำเร็จอ่ะพี่
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์คนในประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าม
0: ี
1: สิทธิ์คิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปดูเนาะค่านิยมเขาว่าเพราะว่าคนอื่นไงคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ต้องเป็นทหาร2ปีแต่นักบอลนี่ไม่ต้องนะ
0: นักบอลไม่ต้อง
1: นักบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์แค่ระดับเอเชียนเกมเป็นแชมป์พาทีมไปบอลโลกได้เนี่ยไม่ต้องนะฮะโอ้เรียบร้อยครับพี่เยอรมันตกรอบครับเยอรมนีตกรอบ32ทีมครับฟุตบอลโลก
0: เรียบร้อย
1: แพ้จุดโทษปารากวัยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ปารากวัยเข้าแรกไปรอ16ทีมเหมือนกันเหมือนบราซิลใช่ไหม
1: ปารากวัยเข้ารอบ16ทีมครับนี่ขนาดมีดราม่าแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือใน5คนเนี่ยเยอรมันยิงไม่เข้าไปถึง2คนนะฮะแล้ว2คนสุดท้ายของปารากวัยเนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งยิงให้เข้านะปรากฏ2คนของปารากวัยยิงไม่เข้ากันแล้วนะฮะต้องมายิงกันคนที่6โอ้โหเยอรมันยิงข้ามคานแต่ปารากวัยยิงเข้าครับโอ้ตายแล้วเยอรมัน
0: น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะเออค่ะเออที่ประทีปบอกว่าอิตาลีต้องเข้าไปยืนรอน่าจะนั่งรอไม่ไหว
1: นะฮะยังไม่ได้มา
0: เออไอเนี่ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณแล้วนะคะโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์รอบนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสค่ะน้องลุง
1: เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นเต็งหนึ่ง
0: เต็งหนึ่งใช่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026อันดับหนึ่งนี่คือฝรั่งเศสตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนเป็นเต็ง3
1: อ
0: ังกฤษเต็ง4บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย5และ6ยังไม่มีประเทศไหนเมื่อกี้ที่แค่นี้อุรุกวัยเหรอ
1: ปารากวัย
0: เอาปารากวัยที่เข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่เจอนะคะเดี๋ยวดูซิว่าแม่นยำหรือเปล่านะว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
1: ใช่ยิ่งเยอรมันตกรอบไปนี่ฝรั่งเศสยิ่งยิ้มเลยพี่อย่างที่บอกเพราะว่าจริงรอบต่อไปเนี่ยเส้นทางเขาต้องไปเจอกันพอไม่มีเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณปารากวัยเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้าให้เลือกอ่ะยังไงก็เราก็อยากเจอปารากวัยมากกว่าเจอเยอรมันมั้งใช่ไหม
0: ม
1: ันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับฝรั่งเศสเข้าไปอีกนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายคนบอกว่าบอกเธอพี่สีบอกมาเถอะค่ะได้แบ่งกันรวยค่ะพี่รีบบอกเถอะขอร้องบอกหน่อยครับพี่เสริมบอก
1: บอก
0: หน่อยครับขอร้อง
1: พี่ตายอรทัยเขาจะต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตฮะเขาบนไว้เขายังได้เลยนะแสดงว่าของเขาแรงนะ
0: นี่พี่พวกพี่ไม่สนกันเลยว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์บอลโลกอะพี่ไปสนแต่เลข3ตัวเหรอฮะพี่จุ๋มบอกว่าออกจากข่าวดีกว่าไปหาเลขดีกว่าปิดก่อนเนาะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ
0: ค่ะไปดูจากกรณีที่กองกำลังบูรพาประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะคะห้ามออกจากห้ามออกนอกพื้นที่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีผลทันทีล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงว่าการประกาศนั้นไม่ใช่เคอร์ฟิวนะห้ามที่บอกว่าห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46กับ47ด้านทิศตะวันออกนั่นคือไม่ใช่เคอร์ฟิวก็เป็นการประกาศนะคะให้ทุกท่านเนี่ย อย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เขาคุมเข้มตามแนวชายแดนเท่านั้นเองค่ะน้องดง

0: นะอย่าเรียกว่าเคอร์ฟิวเลยเพราะว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่เอาไว้ตรงตำบลโนนหมากมุ่นนะคะบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะไปที่หลักเขตแดน46กับ47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเพราะว่าเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดนะคะก็ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่ไปในช่วง 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง 18:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นก็คือปิดเส้นทางตรงนั้นไว้ก่อนค่ะน้อง
1: สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ตกอกตกใจกันไปค่ะ
1: ค่ะต้องมีการควบคุมเรื่องของเวลาใช่ไหม
0: ใช่นะคะต่อ6โมงเย็นก็ไม่ควรสวักไปตรงนั้น
1: อย
0: ู่บ้านดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับสถานการณ์เนาะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้ในสภาก็จัดกันสนุกเลยนะคะเมื่อวานนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะแถลงก็อภิแกอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะทีนี้เนี่ยคนตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ระหว่างอภิปรายก็มีการประท้วงประท้วงกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในการอภิปรายก็เปิดคดีที่ DSI กล่าวหานายกอนุทินว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหาว่านอกเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญประธานก็ไม่เห็นด้วยกับสมาชิกภูมิใจไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าแกได้นอกเรื่องนะคืออยากจะอภิปรายให้คนได้ดูพฤติกรรมของนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ว่ามีพฤติกรรมบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารได้ยังไงเอาข้อมูลนี้เนี่ยเป็นมาพิจารณาในห้องประชุมมาเปิดเผยก็เลยถูกประท้วงซะก่อนนะคะก็เลยคิดว่าประธานน่ะเอ็นเอียงนะท่านว่าอย่างนั้นก็เลยมาแถลงนอกรอบให้สื่อได้รู้ว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ง
0: อนี่ก็เข้มข้นกันไปนายกไม่อยู่
1: เห็นคนเห็นเขาเดี๋ยวเขาตัดคลิปช่วงที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับทางประธานสภานะฮะท่านสมพลสารัมนะ
0: ใช่
1: คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปกล่าวหานะครับว่าประธานเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลทำหน้าที่เนี่ยไม่เป็นกลางนะครับจังหวะนั้นแหละท่านประธานบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าประธานสภาทุกคนแหละก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางนะครับแกก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมถอน
0: โตเถียงกันเนาะโหระดับนั้นเลยเนาะแต่สู้จริงนะช่วงหลังๆเลยนะคะ
1: แต่สู้แกก็ไม่ยอมถอนจนประธานบอกว่าผมไม่ยอมผมจะไม่ให้คุณอภิปรายต่อแล้วก็เชิญออก
0: ไม่งั้นแกจะบุกไปหน้าบ้านคุณเนวินที่บุรีรัมย์เหรอ
1: นะคะ
0: สีสัน
1: คุณท่านเสรีทำให้เราเห็นนะว่าหูทางเข้าบ้านคุณเนวินนี่ใหญ่โต
0: ใช่ไหมอลังการแกสุดท้ายแกก็ไปถ่ายกับป้ายหน้าบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ได้ให้สังคม
0: ได้ถ่ายรูป
1: โอ้นำแลนด์อาณาจักรนะ
0: ธรรมดาที่ไหนการอภิปรายงบปี70นะคะเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพลาดอนคือปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณปี670เนี่ยยอมรับว่าเป็นการจัดทำงบแบบสีแตกนะลุงแบบแผลรุนแรงอ่ะแต่หาเช้ากินค่ำอ่ะคือไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศเป็นปีแรกนะก็เลยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติ

0: 2-3 ปีประเทศเราจะอยู่ไม่ได้ตัวเลขของงบนะคะปีนี้อยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้3ล้านล้านเพื่อจ่ายงบประจำกับชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐบาลมี2ทางเลือกนะที่จะตามน้ำ2ทางเท่านั้นนะคือทำงบแบบเดิมๆเงินไม่พอขาดเท่าไหร่ก็กู้เพิ่มไม่พอขาดเท่าไหร่กู้เพิ่มหรือแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจัดงบปี70ได้สมบูรณ์ตามแบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่าโครงการที่เป็นอยู่ทำให้ต้องใช้วิธีดับปักผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆเงินไม่พอใช้การกู้แม้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการที่สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ปรับโครงสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือว่าจะกู้ให้น้อยที่สุดนะคะบอกว่ายอมเจ็บเพราะรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าปีถัดไปก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปรัฐบาลหน้าก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันขณะที่งบประจำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้งบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง70,000ล้านทั้งนี้เวลาเดินหน้าแก้ไขโครงการโครงสร้างงบประมาณนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณพลาดอนบอกว่าดีใจเมื่อวานตอนที่เข้าฟังการอภิปรายเนี่ยก็ไปหาฝ่ายค้านคือคุณสิริกัญญากันสกุลเนาะแล้วก็ไปหาคุณอภิสิทธิ์คุณกรจติกาวณิชพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกว่าผมเห็นด้วยและเห็นภาพเดียวกับพวกท่านเลยคุณพลาดอนบอกว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่ไม่เฉพาะรัฐบาลแต่ทั้งฝ่ายค้านส.ส.ภาคเอกชนหน่วยงานราชการเนี่ยนะต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้ใหม่ด้วยโครงสร้างงบแบบนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเบี้ยคนพิการซึ่งรัฐบาลอยากทำทั้งหมดอยากแก้ปัญหาให้หมดแต่งบมันจำกัดที่ดีบรัฐรัฐบาลที่ทำให้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เห็นภาพนะว่ามีคนบอกว่าเอาพักไหนละหาเสียงจะให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 ใช่ไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนน้องโดงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพม.จะเสนอเบี้ยผู้พิการจาก800เพิ่มเป็น 1,000 มันก็ต้องใช้งบเหล่านี้แหละใช่ไห
1: ม
0: เพราะนั้นแนวทางในการจัดสรรงบเริ่มต้นปี70เนี่ยนะคะมีแนวทางชัดเจนนะทำนโยบายแบบรัดเข็มขัดเช่นงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องไปต้องให้ไปเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดงบประมาณแล้วก็อีกหลายอย่างต้องออกมาตรการมานะคะในการรัดเข็มขัดที่ว่านี้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ดีต่อว่าอย่างนั้นก
1: ็
0: แล้วที่น่าห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยน้องรุ่งบางที่เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ
1: ไม่มีงบอย่างนี้นะพี่
0: ใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมีคนแจ้งมาบอกว่าแม้กระทั่งจ้างแม่บ้านล้างจานไม่ได้แล้วนะคะแม่บ้านเนี่ยสมมติว่าเวลารถเข็นไปส่งแม่ข้าวอาหารผู้ป่วยใช่ไหมสามเวลาเนาะเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ถาดหลุมแล้วนะคะก็ใช้เป็นกระดาษเท่าไหร่มันเขาบอกว่ามันถูกกว่าหรือยังไงไม่ทราบหรือบางที่นะคะใช้วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาข้าวไปให้ผู้ป่วยอ่ะใส่ถุงแล้วก็มัดหนังกระติกไปแล้วก็ไปกินเอาเองไปหาจานเอาเอง
1: เพื่อประหยัดเรื่องของคนล้างแบบจ้างแม่ครัวจ้างแม่บ้านอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็มันไม่มีงบอ่ะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลที่รับบัตรทองอ่ะตอนนี้หลายโรงพยาบาลร่อแร่นะคะหลายโรงพยาบาลก็นี่แหละคนเต็มละคนเต็มเยอะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะบัตรทองเนี่ยคือทุกคนอยากไปหาหมอกันหมดอ่ะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยามาเนี่ยเอาจริงๆนะกินกันบ้างหรือเปล่าคะยาจ่ายแบบไม่อั้นอ่ะบางคนนี่คือรับยา3เดือนนี่มาเป็นลังนะคะน้องดวงหลายโรคอ่ะนึกออกไ
1: หมโอ้ใช
0: ่สมมติคนแก่นะหมอนัด3เดือนไปทีนึงเอายามา1ลังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินบางคนก็ไม่กินก็เอามาไว้ประดับบ้านอย่างนี้นะ
1: ให้อุ่นใจไว้ก่อนได้ยาอุ่นใจไว้ก่อน
0: มียาไว้แล้วเรียบร้อยแต่กินหรือเปล่าคะ มหาศาลนะในแต่ละ

0: วันนี้นะคะต้องใช้เงินไปกับแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็น่าเป็นห่วงใช่น่าเป็นห่วงพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องนี้พี่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ใช้ตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถี่ยังไม่ได้เล่าช่วงที่แล้ว
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ตามวงรอบของเดือนหรือว่ามติในที่ประชุมครั้งนี้นะฮะที่หารือเรื่องสำคัญเรื่องนึงเนี่ยแล้วก็คือเรื่องของจะอนุญาตให้มีไหมคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตู้กดนี่เหมือนกับเวลาเราเจอตามในอยู่ในห้างเนาะก็จะเป็นตู้กดน้ำอ่ะมันก็จะมีเลขเป็นช่องเนาะกดแล้วตึ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วมันก็ไหลลงมาตึ้งลงมาอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าการใช้เครื่องไอ้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดอัตโนมัติแบบเนี้ยถึงเวลาที่ประเทศไทยเราจะมีหรือยังเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยมีประกาศบังคับใช้มาเมื่อปี61นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาเลยนำมาหารือกันนะครับเขาบอกว่ามันจะยิ่งสะดวกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะเพราะว่ามันจะไปตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนน่ะนะครับข้อถกเถียงทางคณะกรรมการเขาเลยโดนนำโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้กฎหมายมาครอบคลุมแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการก็เลยบอกว่าให้กลับไปศึกษาก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กลับไปศึกษาว่าเห็นควรหรือยังที่จะมีนะครับให้นำเหตุผลมาถกกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้านะครับมอบหมายให้ฝ่ายในคณะกรรมการไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะว่าเราจะจำกัดยังไงจะจำกัดการซื้อจะดูเรื่องของอายุยังไงนะห้ามจำหน่ายต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า18ปีแต่จะถ้าใช้ตู้กดแล้วจะดูยังไงจะจำกัดการซื้อยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังไม่มียังก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือมติก็คือที่ลุงยังไม่ให้มีนะครับ
0: ค่ะแปลกๆอยู่นะ
1: ตู้กดเหล้าตู้กดเบียร์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วตั้งได้ทั่วไปหรือยังไงไม่รู
1: ้น่ะก็นั่นไหนจะต้องสถานที่ห้ามใกล้วัดห้ามใกล้โรงเรียนอะไรอีกนะพี่นะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อสาขาไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเขาก็ห้ามจำหน่ายพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตู้กดก็ต้องไปตั้งเนี่ยห้ามใกล้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อ

0: ูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับก็ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งนะพี่นะครับเห็นรถทัวร์ที่ชัยภูมินะครับพุ่งชนกับรถ18ล้อโอ้นะฮะก็บาดเจ็บกัน15คนนะครับเกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมครับพี่สีเนาะ
3: ชนกันเลยเหรอ
4: ใช่โชคดีเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะมีวันหยุดยาวหยุดตั้ง3วันเนาะช่วงปลายเดือนแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้หยุดรวดเดียวแบบ 5-6 วันเลยเชื่อว่าช่วงนั้นน่ะคนก็จะเดินทางกันเยอะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคือเป็นวันหยุดแบบน้องๆสงกรานต์เลยอ่ะพี่นะครับงั้นคนน่าจะเดินทางกันในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต้องฝากด้วยนะฝากทางผู้ประกอบการนะครับเนาะให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อมอย่าให้เพลียอย่าขับแล้วเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยเป็นรถสายกรุงเทพหนองบัวลำภูสีเชียงใหม่นะครับ
3: ค
4: ่ะแล้วก็มีผู้โดยสาร35คนนะฮะก็อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง15คนได้รับบาดเจ็บยังดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับสาเหตุก็เดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันแล้วครับว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับคนหรือขึ้นอยู่กับรถเบรกไม่อยู่รถไม่ดีหรือว่าคนหลับในอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราเนาะอย่างที่บอกเราต้องฝากชีวิตไว้เนี่ยคนเหนือคนอีสานยังไงก็ต้องนั่งรถทัวร์ซะส่วนใหญ่นะรถไฟจะไม่ค่อยนะฮะรถไฟก็จะเป็นทางใต้มากกว่าเนาะใต้ก็จะนั่งรถไฟกัน
3: ค่ะส่วนใครที่เป็นคนขับรถรับจ้างผ่านแอปต่างๆนะคะก็ให้ระวังมีคนมาโพสต์ว่าเตือนภัยนะคะปีเนี่ยขับผ่านโบก็ประมาณสัก5 ทุ่มมีผู้โดยสารเรียกให้ไปรับที่ซอยเอราวัน28/1เอราวันก็คืออยู่ตรงคลองหลวงอะเนาะก็ระบุว่ารับปุ๊บให้ไปส่งที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวสะพานพุทธนี่คือ5 ทุ่มนะแต่ว่าเมื่อขับไปถึงซอยดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นซอยที่มีลักษณะเปี่ยวมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยค่ะทีนี้คนขับก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะก่อนจะถึงที่ปักหมุดนะประมาณสัก500 เมตรก็พยายามโทรหาผู้โดยสารแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งไปแล้วแล้วผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้เร่งเข้าไปรับแต่ไม่ยอมรับสายคือแค่ให้ส่งข้อความว่ารีบมาหน่อยรีบมาหน่อยแต่พอโทรกลับไปไม่รับสายพอไปถึงจุดรับเจ้าของโพสต์เล่าว่าเห็นผู้ชาย2คนยืนดักรออยู่พร้อมมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นรถของโบเข้าไป

0: ไปก็เดินตรงมาพร้อมทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าสะพายคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีนะรีบล็อกประตูแล้วก็วิ่งเลยค่ะหนีเลยเมื่อพ้นระยะที่คาดว่าพ้นอันตรายแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นำมาโพสต์แจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระมัดระวังเพราะเชื่อว่าผู้โดยสารที่เรียกรถเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นักเรียนจริงๆด้วยค่ะน้องลุง
1: เหมือนลวงเขามาเนาะ
0: เหมือนลวงเข้าไปในซอยเกี่ยวเพื่ออะไรบางอย่างนี่แหละ
1: อันนี้ก็เป็นในมุมพวกคนขับไรเดอร์ก็ต้องระวังนะพี่นะ
0: ใช่ก็บอกนี่ก็ยังไม่โดนอะไรนะแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนว่าเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยคือแบบประมาณ5 ทุ่มแล้วเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่
1: ไม่มีเด็กผู้หญิงยืนขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ก็ไม่มี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่คือ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะครับก็จนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีในวันนี้ช่วงจัดลึกอาเซียนครับคุณผู้ฟังเราจะได้พบกับท่านดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยไปดูเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดูซิว่าเรื่องของการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยไทยอยู่ตรงไหนในประเทศอาเซียนคืออยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นยังไงเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับ
1: ก็มีอะไรแปลกๆมาให้เราติดตามกันตลอดนะคะข่าวสารในประเทศไทยเนาะทุจริตสอบข้าราชการไทยทุจริตสอบครู pay to fly ของนักบินพาณิชย์เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนสังคมเนาะว่าบางทีเนี่ยอยากจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีการงานที่มั่นคงบางท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างการดำรงซึ่งคุณธรรมความยุติธรรมของสังคมด้วยนะคะแต่ว่ากลับใช้วิธีมิชอบเนี่ยเข้าไปเนาะแล้วสุดท้ายจะปฏิบัติหน้าที่แบบไหนล่ะนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะในช่วง 7:15 นาทีเจาะลึกอาเซียนนะคะ
2: ครับเชิญคุณดองน้ำหวานทักทายคุณผู้ฟังของเราที่ให้กำลังใจเรากันสักนิดดีไหมครับ
1: อืมค่ะมีคุณก้องเลิฟแซมคุณก้องบอกว่าเธอรู้ไหมฉันนึกถึงอายุ14อีกครั้งเดี๋ยวฉันต้องอ่านไปทำนองหรือเปล่าแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจเพลงพิเศษเหรอคะ
2: ไม่ฉันนึกถึงใช่ครับ
1: อันพอดีคุณก้องแต่งใหม่ที่เข้ากับเรื่องอากาศด้วยหรือเปล่านะ
2: อ๋อเหรอคะ
1: หรือเปล่าเนาะตอนที่ฉันมีเธอคนแรก
2: มีแฟนใช่ต้องตอนนี้พี่เสกก็ออกมาแล้วนะครับ
1: มีคุณสุพิชชาค่ะรายการดีมีสาระฟังไม่น่าเบื่อขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุกรีคุณสมบัติคุณหนุ่มโอวันตินคุณหมูคุณผู้ฟังเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่างนี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าจำได้ว่าคุณสุมรตั้งครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณสุมรตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่ง